ั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยครูพระสอนศิลธรรมวัดพระธรรมกายได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษาค่ะด้วยการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่พระวิทยากรในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนหรือค่ายพุทธบุตรณโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1เพื่อบ่มเพาะจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชนได้เติบโตเป็นคนดีของสังคมค่ะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาครูพระสอนศิลธรรมวัดพระธรรมกายได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่พระวิทยากรในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยการนำของดร.กิตติมาปี่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูอาจารย์โดยได้นิมนต์ครูพระสอนศิลธรรมวัดพระธรรมกายมาดำเนินกิจกรรมในฐานะพระวิทยากรเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนซึ่งการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิและปัญญาควบคู่กับการเรียนรู้หลักความดีสากล5ประการได้แก่ความสะอาดเป็นระเบียบสุขภาพแข็งแรงตรงต่อเวลาและมีสมาธิรวมถึงการเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตผ่านหลักความดีสากล5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านคุณธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำหลักความดีสากล5ประการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อร่วมการปลูกฝังและหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นตลอดจนเติบโตเป็นคนดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนประเทศเยอรมนีค่ะได้ไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมณร้านนวดโพทองเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะคณะสงฆ์จากวัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนได้รับนิมนต์จากกัลยาณมิตรสุวรรณาบริงเคิร์ดพร้อมครอบครัวเพื่อจัดกิจกรรมทำบุญที่ร้านนวดโพทองเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำใจให้หยุดนิ่งพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของร้านรวมทั้งเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุวรรณาบริงเคิร์ดพร้อมบุตรธิดาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมสร้างมหาทานบารมีด้วยการร่วมกันตักบาตรและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสุวรรณาบริงเคิร์ดพร้อมหมู่ญาติเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายผ้าป่าและจัดตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาสั่งสมร่วมกันในครั้งนี้พร้อมทางได้ให้โอวาทธรรมในการประคองสติและการนำอนุภาพแห่งบุญไปเป็นพลังใจในการใช้ชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพในต่างแดนส่วนในช่วงท้ายเจ้าของบ้านได้กล่าวขอบคุณเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันถ่าย

ภาพหมู่แห่งความประทับใจเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและเป็นสัปปายะค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวาระครบรอบ26ปีวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง

ที่ถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทัศนพลและกัลยาณมิตรนิชาการตั้งทวีกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัฒหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นนำโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกซึ่งได้นำประมวลภาพงานบุญครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียมาให้สมาชิกได้รับชมและได้พูดถึงการเผยแผ่วิชาธรรมกายการริเริ่มคลาสสมาธิที่มีชาวท้องถิ่นมาเข้าร่วมและเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันจนมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนค่ะในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนรวมถึงชาวท้องถิ่นที่สนใจโดยบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองค่ะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

109จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละสูตรได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมนำพาชีวิตให้เข้าถึงความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลปัจจุบันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเมื่อไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ชีวิตจึงต้องเวียนวนอยู่ในกระแสแห่งความทุกข์ระทมเหมือนนาวาที่หลงทิศทางอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร

คลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกผู้ใดได้ทำบาปกรรมเอาไว้แล้วเกิดความละอายเห็นโทษเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจึงกลับมาทำความดีละเว้นจากความชั่วเลิกเบียดเบียนไม่อาฆาตพยาบาทใครตั้งใจรักษาศีลอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วทำใจให้ใสจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยย่อมได้รับความสุขในปัจจุบันชาตินี้ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยซึ่งทำให้จิตใจสว่างสวยขจัดความมัวหมองในชีวิตไม่ว่าจะเกิดเคราะห์กรรมอะไรก็ตามใจของผู้นั้นก็ยังมีความสุขอยู่เหนือความทุกข์ทั้งมวลเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญติดพ้นจากเมฆหมอกแล้วทำให้อากาศสว่างสวยดังเรื่องของนางทาสีคนหนึ่งที่ได้ทำกรรมเอาไว้ในการก่อนนางได้เป็นคนรับใช้ของพราหมณ์ตระกูลหนึ่งต่อมาพราหมณ์ได้รับลูกสะใภ้เข้ามาอยู่ในบ้านลูกสะใภ้เป็นคนมีนิสัยมักโกรธตอนมาอยู่ในบ้านใหม่ๆก็ยังดีอยู่แต่พออยู่ไปนานวันเข้าก็เริ่มแสดงนิสัยมักโกรธออกมาโดยชอบทุบตีด่าว่าคนรับใช้อยู่เสมอในบรรดาคนรับใช้ทั้งหมดนางจะกลั่นแกล้งคนรับใช้ที่ชื่อรัชชุมาลามากที่สุดเหมือนกับเคยผูกอาฆาตกันมาแต่ชาติปางก่อนลูกสะใภ้มักจะแสดงความโกรธกับคนรับใช้อย่างไม่มีเหตุผลวันหนึ่งลูกสะใภ้นึกโกรธนางรัชชุมาลาขึ้นมาจึงจิกผมแล้วก็ลากมาตบตีอย่างเต็มกำลังไม่พอยังเอาไม้เอาก้อนอิฐก้อนดินขว้างปานางอย่างไม่ปราณีกลั่นแกล้งทรมานจนหนำใจพอเหนื่อยแล้วก็ปล่อยไปถ้ามีแรงก็กลับมารองโทษอีกนางรัชชุมาลาได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจึงนึกน้อยใจในโชควาสนาของตนที่ต้องมาเกิดเป็นคนรับใช้ให้เขารังแกข่มเหงแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากเงื้อมมือของนายใจร้ายเพราะคำฆ่าโทษยังดังแว่วอยู่ในใจว่าเดี๋ยวจะต้องกลับไปรับโทษอีกนางจึงคิดว่าเวลานายลงโทษก็จะจิกผมแล้วทุบตีดังนั้นควรที่เราจะโกนผมเสียนางจึงไปที่ศาลาอาบน้ำโกนผมเสียเกลี้ยงเกลาเมื่อนายสาวเห็นข้าวก็ยิ่งเกิดความโกรธมากขึ้นไปอีกได้สั่งให้คนเอาเชือกมารัดศีรษะและจับปลายเชือกฉุดมาตบตีเสร็จแล้วก็บังคับมาให้แก่เชือกนั้นออกปล่อยให้รัดศีรษะแน่นอยู่อย่างนั้นเมื่อนายสาวเกิดความโกรธขึ้นมาครั้งใดก็จะจับปลายเชือกชุดกระชากมาตบตีนางจึงได้ชื่อว่ารัชชุมาลาแปลว่าผู้มีเชือกเป็นพวงมาลัยต่อมาวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูหมู่สัตว์ในเวลาใกล้รุ่งได้เห็นอุปนิสัยของนางรัชชุมาลาว่าจะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระองค์จึงเสด็จไปโปรดได้ประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วทรงเปล่งฉับพรรณรังสีสว่างสวยอยู่ทั่วบริเวณนางรัชชุมาลาซึ่งได้รับความชอกช้ำจากการเบียดเบียนของนายสาวอยู่ทุกๆวันจึงคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการมีชีวิตอยู่ให้เขาทุบตีสู้ไปตายเสียดีกว่าชาตินี้จะได้หมดกรรมเสียทีนางจึงถือหม้อน้ำลงจากเรือนทำเหมือนจะไปตักน้ำพอไปในระหว่าง

างทางก็ผูกเชือกเข้ากับกิ่งไม้คิดว่าจะแขวนคอตายสักครู่นางก็เหลือบไปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้ใกล้ๆพอเห็นพระรูปโฉมอันงดงามของพระองค์ที่ประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายนางจึงเกิดความปิติและเกิดความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์มีความปรารถนาจะฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้วาระจิตของนางจึงตรัสเรียกนางมาและได้แสดงธรรมอันไพเราะประดุจเสียงของท้าวมหาพรหมทำให้นางได้ดื่มด่ำในรสพระธรรมพอจบพระธรรมเทศนานางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่อาจที่ใครๆจะทำร้ายได้เมื่อ นางกลับถึงบ้านพรามเห็นนางมีใบหน้าผิวพรรณวันณะผ่องใสเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจึงได้ถามนางว่าไปทำอะไรมานางก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาให้พรามฟังพรามก็เกิดความยินดีอนุโมทนาจึงเรียกลูกสะใภ้มาและกำชับว่าต่อไปนี้อย่าได้ทำร้ายนางรัชุมาลาอีกมิฉะนั้นจะมีโทษแล้วให้ปฏิบัติต่อนางเป็นอย่างดีแล้วพรามก็รีบไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลอารัธนาให้พระองค์เสด็จไปยังบ้านของตนในเช้าวันนั้นเพื่อรับบิณฑบาตพรามได้ถวายพระตาหารอันประณีตแด่พระพุทธองค์เมื่อเสร็จภารกิจพระองค์ทรงอนุโมทนาได้ตรัสเล่าบุพกรรมของนางรัชุมาลากับลูกสะใภ้ของพรามว่าเมื่อครั้งสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกสะใภ้ได้เกิดเป็นคนรับใช้ส่วนนางรัชุมาลาได้เกิดเป็นนายและได้รังแกคนรับใช้อย่างไร้ความเมตตาปราณีจนคนรับใช้ได้รับความเจ็บปวดและเหนื่อยหน่ายต่อการกระทำนั้นจึงได้เร่งทำบุญกุศลมากมายแด่พระภิกษุสงฆ์และตั้งความปรารถนาว่าในอนาคตการขอได้เกิดมาเป็นนายบ้างด้วยผลบุญนั้นนางจึงได้เกิดเป็นลูกสะใภ้และได้เป็นนายของนางรัชุมาลาแต่เวรกรรมก็ยังทำให้มาเบียดเบียนกันอีกเพราะได้ผูกอาฆาตไว้แล้วพระองค์ก็ทรงให้ทั้งสองเลิกจองเวรกันและแสดงพระธรรมเทศนาโดยสมควรแก่มหาชนทุกคนต่างก็มีใจผ่องแผ้วร่าเริงอาจฐานในธรรมได้เข้าถึงไตรสรณาคมพากันประกาศตนเป็นพุทธมามกะส่วนพราหมณ์เมื่อนึกถึงบุญคุณของนางรัชุมาลาที่เป็นเหตุให้ตนได้ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจึงตอบแทนบุญคุณนางโดยการแต่งตั้งให้เป็นธิดาคนโปรดและได้ให้การอุปการะให้นางได้รับความสุขไปจนตลอดชีวิตส่วนลูกสะใภ้ก็เกิดความเมตตาในตัวนางรัชุมาลาและเลิกจองเวรกันตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นเวรกรรมอย่าไปก่อกันนะจ๊ะมีแต่จะให้โทษทั้งสองฝ่ายเราควรให้อภัยกันให้ความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อกันแล้วเราก็จะได้รับความสุขอย่าได้ไปประมาทพลาดพลั้งทำบาปกรรมเข้าเพราะไม่คุ้มกับการที่เราจะต้องมาชดใช้กรรมบางอย่างพลาดนิดเดียวแต่ผลเดือดร้อนไปนับพบนับชาติไปท่วนไม่มีใครหนีบาปกรรมพ้นใครทำกรรมใดไว้ก็ยอมได้รับผลกรรมนั้นดังนั้นบางครั้งที่เราเจออุปสรรคอย่าไปท้อแท้หรือน้อยเนื้อต่ำใจ
บางทีถูกเขากลั่นแกล้งหรือขัดขวางในการทำความดีก็อย่าได้หวั่นไหวให้รีบทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าอุปสรรคในชีวิตจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนอย่าไปคิดสั้นเพื่อหนีความทุกข์มันไม่พ้นหรอกเพราะหนทางพ้นทุกข์มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องเอาใจหยุดไปที่กลางกายหยุดเข้าไปในกลางธรรมกายเพราะฉะนั้นถ้าอยากพ้นทุกข์พ้นจากเวรกรรมทั้งหลายให้เอาใจหยุดนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะแล้วจะสมหวังในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่197จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีทรงพระอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีตขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์พระราชบิดาของพระเจ้าจุลนีทรงพระนามว่ามหาจุลนีท้าวเธอทรงอภิเษกพระนางสลากเทวีเป็นพระมเหสีต่อมาพระนางสลากเทวีน่ะทรงล่อเป็นชู้กับฉัพพิพรามจึงได้ปรงพระชนพระเจ้ามหาจุลนีแล้วยกราชสมบัติทั้งหมดให้ฉัพพิพรามตั้งแต่พระเจ้าจุลนียังทรงพระเยาว์ฉัพพิพรามคิดที่จะฆ่ากุมารนี้ให้ตายเพื่อกระจัดเสี้ยนหนามให้สิ้นซากจึงได้ปรึกษาพระนางสลากเทวีพระนางก็ไม่ปรารถนาจะขัดใจฉัพพิพรามแต่ด้วยความรักบุตรจึงหาอุบายลวงฉัพพิพรามโดยได้เรียกพ่อครัวซึ่งเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยมาเข้าเฝ้ารับสั่งว่านับแต่นี้ไปเราขอฝากลูกจุลนีให้เล่นอยู่กับธนูเสกลูกของเจ้าในเรือนทุกวันเมื่อถึงเวลานอนน่ะเจ้าก็จงพาเด็กทั้งสองน่ะนอนด้วยกันกับเจ้าเส้นในห้องเครื่องด้วยเมื่อเห็นว่าไม่มีใครสงสัยแล้วเนี่ยเจ้าก็จงวางกระดูกแพะไว้บนที่นอนแล้วจงจุดไฟเผาห้องเครื่องซะจากนั้นเจ้าจงรีบพากุมารทั้งสองน่ะหนีออกไปนอกแหวนอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดภายหลังเกิดเหตุการณ์โกลาหลขึ้นในห้องเครื่องพระนางสลากเทวีก็ได้นำกระดูกที่พบในห้องเครื่องมาแสดงแก่ฉัพพิพรามตรัสว่าบัดนี้น่ะท่านสมปรารถนาในทุกสิ่งแล้วจุลนีกุมารน่ะได้ถูกไฟคลอกตายในห้องครัวพร้อมกับพ่อครัวและลูกชายของพ่อครัวแล้วจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นหากไม่ได้พระราชมารดาสลากเทวีทรงปลดเปลื้องพระกุมารให้รอดพ้นจากมรณภัยพระจุลนีราชกุมารก็คงถูกฉัพพิพรามปรงพระชนเสร็จแล้วตั้งแต่คราวนั้นทีเดียวเพราะเหตุนี้เองพระแม่เพรีจึงทูลถามพระองค์ว่าควรแล้วหรือที่พระองค์จะประทานพระราชมารดาผู้ทรงพระคุณอันใหญ่หลวงแก่ผีเสื้อน้ำพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำของพระแม่เพรีแล้วก็ตรัสตอบว่าพระแม่เจ้าข้อที่เสด็จแม่ทรงมีพระคุณแก่ฉันมากล้นเกินประมาณนั้นน่ะฉันตระหนักแก่ใจดีและไม่มีวันที่จะลืมเลือนได้เลยอย่างไรกันมหาบพิตรพระองค์ทรงเล็งเห็นโทษบางประการของพระมารดาอย่างนั้นหรือพระแม่เพรีใคร่อยากจะทราบเหตุผลแน่นอนทีเดียวถ้าเช่นนั้นพระแม่เจ้าลองพิจารณาดูพระจริยาวัดของเสด็จแม่ก็แล้วกันเสด็จแม่ของฉันน่ะแม้จะทรงชราภาพแล้วแต่ก็ยังแต่งองค์ทรงเครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมแก่วัยของพระองค์ก็ในเวลาที่ฉันนั่งอยู่กับผู้อมาตย์ในท้องพระโรงน่ะเสด็จแม่ทรงสังวานทองฝังเพชรแพรวพราวอย่างที่ทรงโปรดเสด็จดำเนินเยื้องกรายไปมาเยี่ยงดารุณวัยสาวเสียงสายสังวาลน่ะกระทบกันดังสถานวังทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอ
เสด็จแม่ยังทรงพอพระทัยที่จะทรงสวนเสเฮหากับพวกคนเฝ้าประตูและคนฝึกช้างซึ่งคนเหล่านั้นน่ะไม่คู่ควรที่พระองค์จะตรัสด้วยบางคราวก็ทรงหยอกล้อกับคนเหล่านั้นจนเกินไปยิ่งกว่านั้นน่ะเสด็จแม่ยังทรงสั่งทูตให้ถือสารในนามของฉันไปถวายเจ้าผู้ครองนครประเทศราชมีใจความว่าเสด็จแม่ของหม่อมฉันน่ะยังทรงอยู่ในวัยบันเทิงเริงรื่นขอพระองค์จงเสด็จมารับเสด็จแม่ของหม่อมฉันไปอยู่ด้วยเถอะพระราชาเหล่านั้นก็พากันส่งพระราชสารตอบกลับมาถึงฉันว่าพวกหม่อมฉันควรเป็นผู้รับใช้ของพระองค์มิใช่หรือเหตุใดเล่าพระองค์จึงทรงมีพระดำรัสกับพวกหม่อมฉันเช่นนี้ล่ะพระแม่เจ้าลองคิดดูเถอะว่าในเวลาที่พระราชสารนั้นถูกนำมาอ่านในท่ามกลางที่ประชุมชนตัวฉันซึ่งเป็นพระราชาผู้มีอำนาจเหนือชมพูทวีปจะรู้สึกเช่นไรขณะนั้นฉันย่อมไม่ต่างอะไรกับคนที่กำลังถูกตัดศีรษะพระแม่เจ้าโปรดพิจารณาเถอะเสด็จแม่ทรงให้กำเนิดฉันมาแต่ทรงมีพระจริยาวัดเช่นนี้ฉันควรจะทำอย่างไรฉะนั้นหากว่าเรื่องที่พระแม่เจ้าสมมุติขึ้นเป็นปัญหานั้นจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาสักวันฉันก็แน่ใจว่าเสด็จแม่เนี่ยคง

เป็นคนแรกที่ฉันจะส่งให้ผีเสื้อน้ำกินพระแม่เพรีฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็ทูลถวายพระพรต่อไปว่าหากพระมารดาของมหาบพิตรทรงมีโทษดังที่ได้ตรัสมาการที่มหาบพิตรจะทรงมอบให้แก่ผีเสื้อน้ำก่อนนั้นก็เป็นพระดำรัสที่ชอบด้วยเหตุผลแต่พระนางนันทาเทวีนั้นล่ะทรงเป็นพระชายาผู้ทรงรักและภักดีต่อมหาบพิตรมากเหลือเกินถ้ามหาบพิตรจะทรงอนุสรณ์ถึงความหลังเมื่อครั้งประทับอยู่ในมัทรัฐพระนางนันทานั้นทรงพระสิเนหาในมหาบพิตรมากเพียงไรพระนางทรงติดตามมหาบพิตรเรื่อยมาดุจดังพระฉายาคู่พระกายของมหาบพิตรพระนางไม่เคยเลยที่จะทรงโกรธตอบทรงมีพระทัยเยือกเย็นหนักแน่นพระดำรัสน่ารักศีลาจารวัดก็งามสมเป็นขัตติยานีและทรงมุ่งความเจริญของมหาบพิตรแต่เพียงอย่างเดียวพระนางทรงคุณถึงเพียงนี้นะแต่เหตุไฉนมหาบพิตรจึงทรงดำริว่าจะทรงส่งพระนางให้ผีเสื้อน้ำกินซะล่ะขอถวายพระพรเหตุที่พระแม่เพรีทูลถามเช่นนั้นก็ด้วยปรารถนาจะให้พระเจ้าจุลนีทรงพระอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งที่ทรงนิราชจากปัญจาลนครติดตามพ่อครัวไปประทับอยู่ในพระราชนิเวศของพระเจ้ากรุงมัทราชซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีเรื่องราวอันน่าสนใจที่ดำเนินต่อเนื่องจากเหตุการณ์ในคำถามข้อแรกดังนี้ฝ่ายพ่อครัวผู้จงรักภักดีต่อพระนางสลากเทวีเมื่อจุดไฟเผาห้องครัวของตนแล้วก็รีบพากุมารทั้งสองหนีออกจากปัญจาลนครไปให้ไกลที่สุดกระทั่งเข้าสู่แคว้นมัทรัฐขณะนั้นพระเจ้ามัทราชแห่งมัทรัฐทรงปลดพ่อครัวคนเก่าออกตำแหน่งพ่อครัวในพระราชวังจึงว่างลงพ่อครัวซึ่งหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในมัทรัฐจึงได้ถือโอกาสนั้นเข้าไปสมัครเป็นพ่อครัวรับใช้ในวังแทนพ่อครัวคนเก่าพระเจ้ามัทราชทอดพระเนตรเห็นกุมารทั้งสองซึ่งติดตามพ่อครัวเข้ามาอยู่ในพระราชวังจึงตรัสถามว่าเด็กทั้งสองนี้เนี่ยเป็นบุตรของใครพ่อครัวก็ปิดบังว่าเด็กทั้งสองน่ะเป็นบุตรของข้าพระองค์เองพระเจ้าค่ะพระเจ้ามัทราชทรงสงสัยจึงซักต่อว่าเหตุใดจึงมีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยล่ะพ่อครัวก็รีบทูลแก้ว่าเป็นเพราะเกิดมาต่างมารดากันพระเจ้าค่ะพระจุลนีราชกุมารนั้นทรงมีพระลักษณะแตกต่างจากเด็กทั่วๆไปคือมีรูปร่างสง่างามผิวพรรณผุดผ่องผิดกับเด็กธรรมดาส่วนว่าพระเจ้ามัทราชเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นความแตกต่างของเด็กทั้งสองคนแล้วพระองค์จะมีวิธีการทดสอบพระจุลนีราชกุมารอย่างไรว่ามิใช่เป็นเด็กธรรมดาโปรดติดตามต่อ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมาอรหัง

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ลูกเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิดมีพี่น้อง10 คนลูกเป็นคนที่9เป็นลูกชายคนเล็กในวัยเด็กนะแม่ชอบพาลูกๆไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านบ่อยๆเวลาแม่ทำอาหารเตรียมถวายพระลูกจำได้แม่นยำว่าแม่สอนว่าต้องตักอาหารถวายพระก่อนแล้วก็เลือกที่ดีที่สุดก่อนโอ้ดีมากเลยอันนี้นะจ๊ะถูกหลักวิชาเลยที่เหลือเราค่อยกินเมื่อลูกอายุราว6 ขวบมองดูเงาตัวเองในกระจก6 ขวบก็นึกสงสัยว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วคนอื่นน่ะเป็นมาอย่างไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงจะต้องสงสัยอย่างนั้นไม่ธรรมดาเมื่อลูกไปเรียนชั้นมัธยมที่กรุงเทพจึงไม่เคยได้ไปวัดกลับไปสนใจเรื่องการเมืองอยากให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขผู้คนไม่เบียดเบียนกันพอเข้ามหาลัยก็เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาแทบทุกครั้งจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เมื่อ6 ตุลาคม 2519มีการชุมนุมใหญ่ของนัก

ศึกษาและประชาชนลูกอยู่ในเหตุการณ์แล้วลูกก็ถูกจับดังนั้นกำลังเรียนแพทย์ปี4พอพี่สาวประกันตัวลูกออกมาลูกก็ไปแสวงหาวิเวกเข้าป่าเข้าไปทำไมไม่ได้ไปตัดไม้ทำลายป่าแต่ไปตามหาสังคมในอุดมคติโดยรับหน้าที่อยู่ในหน่วยการแพทย์มีหน้าที่หลักคือการรักษาคนไข้จะก็มีบางครั้งที่ต้องออกไปล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหารด้วยจนเวลาผ่านไป2 ปีครึ่งลูกก็ยังไม่เจอสังคมในอุดมคติอย่างที่หวังเจอแต่กิเลสคนลูกจึงกลับมาศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์อีก2 ปีจนจบการศึกษาภรรยาลูกเป็นลูกคนที่8ในบรรดาพี่น้อง10 คนลูกรู้จักภรรยาเมื่อปี2518ในปี2525หลังจากออกจากป่าลูกก็ชวนภรรยาไปฝึกสมาธิถูกต้องจ้ะแบบ TM เพราะฉะนั้นเป็นการฝึกจิตที่มีการวัดผลได้โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์เช่นวัดคลื่นสมองฝึกแล้วทำให้หายจากโรคบางอย่างได้เช่นโรคไมเกรนซึ่งลูกกำลังเป็นโรคไมเกรนอยู่พอดีจึงอยากจะพิสูจน์ซึ่งก็ได้ผลจริงซึ่งเป็นการฝึกสมาธิแบบโยคีแล้วก็มีโอกาสได้พบกับครูไม่ใหญ่ซึ่งไปเยี่ยมเยียนลูกศิษย์ที่สำนักงานของทีเอ็มครั้งแรกที่เห็นก็คือพาสมาชิกทีเอ็มนั่งลงพนมมือไหว้ครูไม่ใหญ่ลูกรู้สึกแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นคนนอบน้อมต่อพระเช่นนี้ในจังหวัดในเขตเมืองหรืออยู่นอกเขตวัดไม่ได้ฟังท่านจากครูไม่ใหญ่รู้สึกว่าเข้าใจง่ายในสิ่งที่ยากจากการอธิบายซึ่งที่ผ่านมาเป็นข้อสงสัยในใจลูกมานานอีกอย่างหนึ่งลูกคิดว่าครูไม่ใหญ่คงพบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตจึงบวชไม่ซึกอีกทั้งลูกเองก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังมาก่อนจึงตั้งใจฟังก็รู้สึกเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากแล้วก็แปลกใจว่าทำไมทุกคนเคารพครูไม่ใหญ่มากอ่านไปก็เขินไปนะเนี่ยลูกและภรรยาจึงได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเฉพาะธรรมกับครั้งแรกเมื่อปี2525แล้วก็รู้สึกประทับใจมากแต่นั้นในตอนนั้นลูกได้ยินเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่ชีโวก็รู้สึกว่าคุ้นเคยมากเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งนั้นเดี๋ยวเพิ่งจะมาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกแต่ปี2528ลูกก็ได้บวชธรรมทายาทรุ่น13เวลาสิกขาแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่หลังจากกลับจากการปฏิบัติธรรมครั้งนั้นแล้วก็ได้มาเปิดศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดอุบลราชธานีลูกได้สร้างบารมีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตามที่พระเดชพระคุณครูไม่ใหญ่ได้ชี้นำทางโดยในปีพ.ศ. 2528ลูกก็ได้เริ่มจัดรถครั้งแรกจากจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมงานมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกายต่อมาก็มาร่วมพิธีบูชาข้าพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและงานบุญใหญ่ของทางวัดอย่างสม่ำเสมอแรกๆก็สาธุชนออกค่ารถส่วนหนึ่งที่เหลือตัวลูกออกให้ทั้งหมดบ้างบางครั้งก็เบิกค่ารถจากทางวัดแต่ตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาลูกได้ทำหน้าที่ชักชวนสาธุชนให้ได้มีโอกาสสร้างบุญอย่างเต็มที่โดยสาธุชนออกค่ารถเองทั้งหมดนับเป็นจังหวัดแรกของภาคอีสานที่ไม่ได้เบิกค่ารถเลยลูกได้ทำบุญทุกบุญตั้งแต่ซื้อที่ดิน 2,000 ไร่ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวของตัวเองและชักชวนคนอื่นให้มาร่วมสร้างพระธรรมกายจำตัวประดิษฐานในมหาธรรมกายใจดีรวมแล้วกว่า 10 เอ็มและทำบุญทุกบุญของวัดที่ลูกทราบได้ลูกและภรรยาตั้งใจจะสั่งสมบารมีร่วมกับหมู่คณะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมปี2540ลูกเกิดเป็นไส้ติ่งอักเสบอย่างกระทันหันต้องขับรถไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดซึ่งห่างออกไปถึง50 กิโลและก็ได้รับการผ่าตัดในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นขับรถกลับบ้านได้หายเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ในเดือนกุมภาพันธ์2542ขณะที่ลูกและภรรยาได้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญที่จังหวัดสุรินทร์เสร็จแล้วลูกก็ขับรถยนต์พาภรรยากลับบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ5 ทุ่มครึ่งก็มีคนนั่งรถมอเตอร์ไซค์ขับสวนทางมาและใช้ปืนยิงมาที่รถของลูกแต่กระสุนพลาดเป้าไปถูกขอบกระจกรถด้านคนขับ
ซึ่งเป็น

เหล็กทำให้รอดปลอดภัยมาได้ลูกและภรรยาเนี่ยเป็นงงมาถึงปัจจุบันว่าทำไมจึงถูกยิงเพราะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครเตียของภรรยาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ตามรูปสร้างบารมีที่พระธรรมกายอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งทำบุญเศรษฐีถาวรตลอดไม่เคยขาดเลยก่อนล้มป่วยไม่นานเตียได้สั่งว่าเมื่อเตียตายแล้วให้นำเงิน 500,000 บาทไปทำบุญที่พระธรรมกายและอีก 500,000 บาทไปบริจาคให้มูลนิธิปอเต็กตึ้งภรรยาลูกจึงบอกกับเตียว่าไอ้เตียทำตอนมีชีวิตอยู่จะได้บุญมากกว่าตอนที่เตียตายแล้วเตียตายแล้วก็ให้คนอื่นเอาเงินของเตียไปทำบุญอุทิศให้เอาให้ทำบุญมากกว่าตอนที่ตายแล้วเตียจึงทำบุญองค์พระแกนกลาง4 องค์บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีต่อมาภรรยาต่อมาเตียของภรรยาล้มป่วยเป็นอัมพาตอยู่6 เดือนจึงเสียชีวิตที่บ้านรวมอายุได้87 ปีโดยลูกและภรรยาบอกให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกเพราะเห็นว่าหากยังใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปจะเป็นการทรมานเตี่ยทั้งที่โอกาสฟื้นมีน้อยมากเมื่อถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วเตี่ยก็ยังหายใจเองได้อยู่ประมาณ6 ชั่วโมงจึงเริ่มมีอาการหอบลูกรู้ว่าเตี่ยใกล้จะตายแล้วจึงบอกภรรยาและน้องสาวภรรยาช่วยกันนำศึกชิงพบได้บอกให้เตี่ยนึกถึงบุญที่เตี่ยเคยทำและนึกถึงองค์พระที่กลางท้องสักครู่เตี่ยก็พยายามยกมือเหมือนจะไหว้แต่ยกไม่ขึ้นภรรยาลูกจึงช่วยจับมือเตี่ยประกบไหว้เตี่ยก็จากไปได้3 เฮือกเบาๆท่ามกลางเสียงเฮของแม่ภรรยาเขามั่นใจว่าเตี่ยคงไปดีแล้วอาม่าของภรรยาเป็นคนใจบุญทำบุญทั้งตามประเพณีจีนเช่นกินเจไหว้เจ้าและทำบุญในพระพุทธศาสนาชอบนั่งสมาธิอาม่าเป็นคนขยันเมื่อมีเงินก็หยุดงานไปปฏิบัติธรรมที่วัดเสียชีวิตเมื่ออายุได้96 ปีพี่สาวคนโตของภรรยามีอาชีพทำฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มนกต่อมาได้เข้าวัดเมื่อปี2541ในการชักชวนของภรรยาลูกได้ร่วมบุญสร้างเสาเข็มมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี1 ต้นในเวลาต่อมาได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดแล้วก็ลามขึ้นสมองทำให้เป็นอัมพาตลักษณะเดียวกับเตี่ยเสียชีวิตเมื่อปี2544อายุได้63 ปีคำถามการที่ลูกและภรรยาบอกให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกและนำเตียงของภรรยากลับมาบ้านจากนั้นเตียงภรรยาจึงเสียชีวิตจะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างขณะที่เตียงของภรรยาใกล้เสียชีวิตท่านทำท่าเหมือนจะปลอมนมมือไหว้เนี่ยท่านเห็นอะไรเตียของภรรยาเสียชีวิตแล้วไปไหนสภาพเป็นอย่างไรมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกหลานบ้างการที่เตียภรรยาทำบุญเศรษฐีถาวรตลอดชีวิตส่งผลในปรโลกอย่างไรครับพี่สาวคนโตของภรรยามีวิบากกรรมอะไรจึงเป็นมะเร็งปอดและลามขึ้นสมองทำไมบางคนก็ลามบางคนก็ไม่ลามไปที่อื่นวิบากกรรมต่างกันอย่างไรครับอาม่าและพี่สาวคนโตของภรรยาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่มีข้อความอะไรฝากมาถึงบ้างลูกทำบุญอุทิศให้เตี่ยและแม่ของลูกอยู่เสมอท่านมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างครับมีข้อความอะไรฝากมาถึงบ้างเพราะเหตุใดลูกจึงรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นพิเศษเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งที่เข้าวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกลูกเคยถูกผ่าตัดไส้ติ่งเพราะวิบากกรรมอะไรและฟื้นตัวเร็วเพราะบุญอะไรปริยางลูกถูกตรวจพบว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดอีกทั้งตั้งแต่ออกจากป่ามาก็ปวดเอวมากนี่เข้าป่าไปเพื่อปวดเอวเนี่ยเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรจะแก้ไขอย่างไรทำไมลูกและภรรยาจึงถูกยิงบุญอะไรทำให้กระสุนพลาดเป้าการที่ลูกจัดรถนำสาธุชนมาวัดในครั้งแรกได้ลูกมีส่วนในการออกค่ารถด้วยและต่อมาสามารถจัดรถนำสาธุชนมาทำบุญที่วัดโดยสาธุชนเป็นผู้ออกค่ารถเองทั้งหมดจะมีอานิสงส์อย่างไรทำไมลูกและภรรยาจึงต้องเข้าป่าและต้องผ่านการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มก่อนจะเข้าวัดผังนี้จะติดตัวไปหรือไม่จะแก้ไขต้องทำ

อย่างไรครับผลการปฏิบัติธรรมในอดีตชาติลูกและภรรยาเป็นอย่างไรและเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรพุทธันดรที่ผ่านมาลูกและภรรยาทำหน้าที่อะไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและการมาเกิดชาตินี้เราทั้งสองมาจากไหนครับพระยาอาจารย์มหารัตนวสิกาแจ้งคนทุกยุงให้พรแก่ลูกว่าให้เป็นเศรษฐีพันล้านและให้อยู่ห่างจากคนพาลจะมีโอกาสเป็นไปได้ในชาตินี้หรือไม่ครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าก่อนที่ลูกและภรรยาบอกให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกและนำเตียงของภรรยากลับมาบ้านจากนั้นเตียงของภรรยาก็เสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรมากเพราะเตียงก็หมดอายุไขสังขารไปไม่ไหวแล้วยามากก็จะเจอแบบเตียในยามที่ตัวเราป่วยไข้จ้ะแต่เพื่อความสบายใจก็ให้สร้างบุญทุกบุญอุทิศไปให้ท่านแล้วอธิษฐานจิตจะได้มีวิบากกรรมเลยจ้าขณะที่เตียของภรรยาจะเสียชีวิตท่านทำท่าเหมือนจะประนมมือไหว้นั้นก็เพราะท่านนึกถึงบุญและเห็นภาพพระประจำตัวที่ท่านสร้างเอาไว้จิตท่านเป็นกุศลจึงทำท่าดังนั้นจ้าเห็นพระตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส2ได้บุญที่ทำกับหมู่คณะและบุญอื่นๆที่ท่านทำเอาไว้ได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นกำลังนั่งยิ้มไปยิ้มมามองดูบริวารและทิพยสมบัติที่เกิดขึ้นจากบุญที่ตนทำไว้และบุญที่อุทิศไปให้จ้าพี่สาวคนโตของภรรยาเป็นมะเร็งปอดลามขึ้นสมองพระเป็นกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันที่เลี้ยงสัตว์ไว้ค่าขายและขายข้าวค่าด้วยมารวมส่งผลจ้าบางคนก็ลามบางคนก็เป็นลามไปที่อื่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับมีกรรมปานอธิบาตมากน้อยต่างกันและมีกรรมเคยไปทุบหัวสัตว์หรือไม่เช่นทุบหัวหมูเป็นต้นถ้ามีกรรมดังกล่าวก็ลามไปที่อื่นได้จ้าบางคนกลามบางคนเวลาเพราะเหตุนี้นะจ๊ะอาม่าและพี่สาวคนโตของภรรยาตายแล้วอาม่าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส2ได้บุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาทั้งทานศีลภาวนาสม่ำเสมอเรื่อยมาจ้ะพี่สาวคนโตของภรรยาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาสายครุฑด้วยบุญปนบาปทั้งสองท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านโดยเฉพาะพี่สาวคนโตของภรรยาทราบซึ่งเรื่องบาปบุญขึ้นเยอะเพราะเห็นร่างกายตนมีอัตภาพกึ่งคนกึ่งนกจ้ะนี่ทำฟาร์มอะไรต่ออะไรจ้ะสัตว์ปีกทั้งนั้นเตียและแม่ตายแล้วไปอยู่ดาวดึงมีวิมานติดกันเลยและมีสภาพที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆพระท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ตลอดทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านทั้งสองตอนนี้ก็ยิ้มไปยิ้มมาชื่นชมทิพยสมบัติกันอยู่ท่านฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ลูกๆได้ทำบุญที่ไปให้ท่านเสมอท่านได้รับบุญตลอดเลยจ้าลูกรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวมากเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งที่เข้าวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกเพราะในอดีตเคยสร้างบุญร่วมกับท่านมาและเคยอยู่ในความดูแลปกครองของท่านมาจ้ารวมทั้งท่านได้เคยเป็นพระอาจารย์สอนตัวลูกมาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาจ้าลูกเคยผ่าตัดไส้ติ่งแต่ฟื้นเร็วเพราะเป็นเศษกรรมเล็กๆน้อยๆจากการล่าสัตว์มาทำอาหารมาส่งผลแต่ฟื้นเร็วเพราะบุญที่ทำในปัจจุบันมาส่งผลจ้า

ระยางลูกถูกตรวจพบว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดเพราะในอดีตเป็นคนชอบเก็บความโกรธเอาไว้โดยไม่แสดงออกมาส่งผลจ้ะเก็บความโกรธไว้แล้วไม่แสดงออกออกจากป่ามากระปวดเอวมากเพราะกับแน่ดิคาบิตีงูจนหลังหักในความกลัวมันจะมากัดเอานะมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆแล้วที่ไปให้ผู้ที่เราเคยบีบเพ่งเขาเอาไว้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะลูกและภรรยาถูกยิงแต่ปลอดภัยเพราะเศษกรรมในปัจจุบันที่ลูกทั้งสองเคยสนับสนุนเรื่องการยิงต่อสู้กันในสมัยที่ลูกเข้าป่านะมาส่งผลทั้งนั้นที่คนที่ยิงลูกนั้นก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรกับลูกทั้งสองแล้วก็ไม่ได้มีการร่วมกันมาด้วยแต่เขาคิดแค่ว่าจะทำให้ลูกตกใจและเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมาเอาทรัพย์สินไปแค่นั้นเลยจ้ะเนี่ยคือเศษกรรมปัจจุบันเนี่ยส่งผลที่ปลอดภัยผู้บุญที่เคยรักษาคนไข้ทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งบุญทั้งบุญที่ทำในปัจจุบันนำมาส่งผลจ้ะตอนที่ลูกจะรดน้ำสาธุชนมาวัดครั้งแรกได้ลูกมีส่วนในการออกค่ารถด้วยจะมีอานิสงส์ในย่อคือจะทำให้มีพรรคพวกและบริวารมากจะมีผังเทวรถติดตัวไปโอ้จะมีเทวรถจะได้รับความสะดวกสบายในภพชาติต่อไปในยามที่จะเดินทางไปในที่ใดเป็นต้นจ้ะต่อมาสามารถจัดรถนำสาธุชนมาวัดโดยสาธุชนออกขับรถเองทั้งหมดจะมีอานิสงส์ได้ยอดคือจะได้บริวารสมบัติติดตัวเป็นหลักแล้วจ้ะลูกและภรรยาต้องเข้าป่าเพราะเหตุในปัจจุบันที่ได้ไปคบกับคนที่มีความคิดดังนั้นจึงตามกระแสไปจ้ะอีกทั้งอยู่ในช่วงที่กำลังแสวงหาชีวิตในอุดมคติก่อนที่จะมาเจอหมู่คณะจึงเป็นไปตามกระแสในยุคนั้นจ้ะต้องผ่านการฝึกสมาธิแบบ TM ก่อนเข้าวัดพระในบางชาติที่ไม่ได้เจอหมู่คณะก็ได้เคยฝึกสมาธิแบบโยคีมาก่อนผังนี้จึงติดตัวมาจ้ะผังนี้ก็จะติดตัวไปอยู่บ้างหากพระจะหมู่คณะก็จะต้องไปฝึกสมาธิแบบโยคีอีกเลยจ้ะก็ไปเวลาฝึกไปเถอะให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็โอเคจะแก้ไขก็ให้หักดิบตัดใจคลายความผูกพันกับวิธีการดังกล่าวและหันมาทุ่มเทใจฝึกฝนสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนาจ้ะสัมมาสมาธิพุทธันดรที่ผ่านมาฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะลูกทั้งสองก็ได้เป็นสามีภรรยากันโดยตัวลูกนะเป็นทหารแพทย์ของพระราชาองค์ที่ออกบวชในสังกัดของมหาเสนาบดีต่อมาเมื่อมหาเสนาบดีได้ออกบวชตามพระราชาตัวลูกและภรรยาก็ติดตามมาอุปถากท่านและทำหน้าที่เป็นกองเสบียงของหมู่คณะไม่รู้ใครเป็นมหาเสนาบดีนะลูกและภรรยามีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้แล้วก็ได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้าคุณยายอาจารย์ให้พอลูกวายเป็นเศรษฐีพันล้านและอยู่ห่างจากคนพาลนั้นก็มีโอกาสในระดับหนึ่งแต่ถ้าเพิ่มเติมบุญปัจจุบันให้มากๆก็มีสิทธิ์จ้ะแต่ชาติต่อไปน่ะได้แน่นอนจ้ะแต่ชาตินี้ยังเหนื่อยมากยังเหนื่อยมากอยู่นะจ๊ะก็เอาเท่าที่เราได้ไปก่อนได้คะแนนไปก่อนสมมติมันยังไม่ถึงพันล้านก็เอา999ก็เอาเอาตอนนี้อายุลูกก็มากขึ้นแล้วจะได้มีเวลาหลับตาเจริญสมาธิภาวนาจ้ะเนี่ยเรามักน้อยดีกว่าเอา999ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงมนต์พิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลย

เรื่องของคำว่ารัตนะหรือรัตนังเนี่ยคำว่ารัตนะหรือรัตนะรัตนะหรือรัตนะเนี่ยที่เราเข้าใจนั้นส่วนใหญ่เราเข้าใจแปลความหมายว่ารัตนะแปลว่าแก้วแปลว่าแก้วอย่างเดียวแต่แท้ที่จริงในความหมายของอรรถกถาท่านขยายความของคำว่ารัตนะไว้ไม่ใช่แปลว่าแก้วอย่างเดียวมีความหมายหลายอย่าง

้านี้นะก็อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็สุดท้ายผลที่เกิดขึ้นจากการตรัสรัตนสูตรนั้นจะมีผลสำเร็จอย่างไรเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็เรื่องราวของรัตนสูตรบางส่วนโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นพระคาถาแรกที่ได้ตรัสถึงให้พระอานนท์ท่านได้เอาบาตรนะเพื่อจะไปทำน้ำมนต์นั่นแหละแล้วก็ได้กล่าวถึงพระคาถาแรกที่พระอานนท์ได้เชิญพวกพูดแล้วก็พวกเทวดาภูมิเทวาทั้งหลายเนี่ยให้มาเพื่อทำการฟังพระสูตรตอนนั้นเป็นแค่การกล่าวเกริ่นนำนะยังไม่ถึงขั้นของเนื้อหาของพระสูตรจริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะคงเข้าถึงตอนที่สองจะกล่าวถึงเรื่องราวของพระสูตรจริงๆที่แรกนั้นว่าจะพยายามจะสรุปย่อให้มันจบไวขึ้นแต่ดูแล้วก็บอกโควิดมันจะอยู่อีกยาวเหมือนกันนะน่าจะประมาณปี2ปีนู้นละบ้างถ้างั้นเราก็ฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะไม่ต้องรีบมากเพราะว่าไม่อยากจะให้ข้ามในแต่ตัวละอักษรซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของธรรมะที่น่าศึกษาแล้วก็มีความสำคัญทุกตัวอักษรเลย

สูตรหรือรัตนสูตรกับโควิด19เนี่ยตอนที่2นี้ถ้าเราได้ย้อนไปดูถึงเหตุเกิดก็คือระหว่างแคว้นมคธกรุงราชคฤห์เนี่ยนะของพระเจ้าพิมพิสารกับแคว้นวัชีซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวสาลีก็ทั้ง2แคว้นเนี่ยทั้งที่มันเป็นแคว้นติดต่อกันแต่ว่าแคว้นหนึ่งอย่างแคว้นมคธเนี่ยกรุงราชคฤห์ของพระเจ้าพิมพิสารกลับมีความเจริญรุ่งเรืองฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแต่ว่าเหตุแพทย์ภัยกลับไปเกิดที่เวสาลีแคว้นวัชีก็เลยทำให้เจ้าเมืองของแคว้นวัชีต้องส่งทูตส่งคนมาอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังแคว้นวัชีในตอนที่สองนี้นะก็จะเป็นการบรรยายคุณของพระรัตนตรัยว่าพระรัตนตรัยนั้นเป็นของประเสริฐเมื่อคราวที่แล้วเลยพูดถึงพระอานนท์ได้เชิญพวกพูดพวกภูมิเทวามาคราวนี้ท่านบอกว่าพระเถระเรียนรัตนสูตรที่พระศาสดาประทานแล้วเอาบาตรสำเร็จด้วยศิลาของพระศาสดาตักน้ำยืนอยู่ที่ประตูพระนครคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระอานนท์พระอานนท์จะมีความทรงจำที่เก่งมากนะหลังจากที่ทรงจำเสร็จสรรพเรียบร้อยก็เอาบาทของพระองค์ที่สำเร็จด้วยศิลาตักน้ำแล้วไปยืนอยู่ที่ประตูพระนครคราวนี้เนี่ยพอพูดถึงบาทมีความสนใจบางคนบางพวกไปตั้งกระทู้ถามกันว่าบาทพระพุทธเจ้าตั้งแต่ออกผนวดจนกระทั่งถึงนิพพานใช้บาทกี่ใบพวกเราตอบว่าใช้กี่ใบอมกถายกคิดว่าพระพุทธเจ้าใช้บาทกี่ใบมีบางคนบอกว่า1ใบเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยบาทพระพุทธเจ้า45พรรษาพระองค์ใช้บาทกี่ใบบาทใบแรกก่อนนะบาทใบแรกนั้นเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นท่านบอกว่าตอนที่เสด็จออกผนวดครั้งนั้นกติการพรหมกติการมหาพรหมผู้เป็นสหายเก่าของพระโพธิสัตว์ในครั้งสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราได้ย้อนกลับไปดูถึงเรื่องราวที่โชติปาละกับคติกาละคติกาละซึ่งเป็นคนปั้นหม้อนะคนปั้นหม้อขายแล้วก็มีพ่อแม่ตาบอดนะแล้วพยายามที่จะเอาโชติปาละซึ่งไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในยุคนั้นนะนี่ขนาดเป็นนิจตะโพธิสัตว์แล้วนะในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่เข้าวัดก็พยายามทุกวิถีทางหลอกล่อจนกระทั่งสุดท้ายต้องดึงมวยผมยังไงดึงมวยผมทีแรกก็โกรธแต่ว่าพอมานึกถึงความรักความปรารถนาดีของเพื่อนก็เลยยอมเข้าไปฟังเทศฟังธรรมสุดท้ายได้ศรัทธาแล้วก็ออกบวชนะส่วนคติการะนั้นน่ะท่านได้บรรลุนะได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีคราวนี้พอบรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้ไปเกิดอยู่ในเป็นคติการะมหาพรหมแต่ด้วยสายสัมพันธ์หรือมีสายบุญร่วมกันมากับสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งในยุคนั้นน่ะที่ว่าชื่อโชติปาละเนี่ยนะเมื่อถึงคราวเห็นเพื่อนนะก็คือโชติปาละเนี่ยตอนนี้มาเกิดเป็นเจ้าชายทิฏฐะออกบวชคติการะมหาพรหมผู้เป็นสหายเก่านั้นก็มีความเป็นมิตรยังไม่เสื่อมคลายตลอดพุทธันดรหนึ่งนี่ใครที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเอาไว้ไปเชิญชวนคนเข้าวัดเข้าว่าไปเชิญชวนคนทำความดีเอาไว้เนี่ยถึงเวลานะบุญกุศลจากการที่เรามีความรักความปรารถนาดีที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลพาผู้คนเข้ามาสู่เส้นทางธรรมก็จะเป็นสายบุญเชื่อมโยงซึ่งกันและกันคติการะกับโชติปาละเห็นไหมเนี่ยก็ผูกพันกันมาแม้เป็นหนึ่งพุทธันดร นะไปเกิดอยู่ในกติกาลมหาพรหมเห็นว่าคิดว่าวันนี้สหายของเราออกมหาพิเนสกรมก็คือออกบวชเราจับถือเอาสมณะบริขารของสหายเหล่านั้นไปจึงนำบริขาร8เหล่านี้มาถวายคือเตรียมเอาบริขาร8อย่างมีอะไรบ้างล่ะก็มีไตรจีวรไตรจีวรก็จะมีผ้าห่มเขาเรียกว่าอุตตราสงผ้านุ่งเรียกว่าสบงเนี่ยนะอันตรวาสกเนี่ยแล้วก็มีผ้าสังฆาติคือผ้าห่มอย่างทั้ง3ส่วนนี้เขาเรียกว่าไตรจีวร3และ4ก็บาท

นะห้ามีดโกน6เข็มเข็มเย็บผ้าด้วยนะ7ก็เป็นรัดประคด8ก็จะเป็นเครื่องกรองน้ำหรือว่าเป็นกระบอกกรองน้ำเรียกว่าธรรมกรกไปเจอของในเรียกในภพละเอียดเนี่ยโดยเฉพาะในภพของจตุมหาราชิกานี่แปลกดีเหมือนกันนะบางคนเขาหลุดเขาหลงเข้าไปแล้วก็เอาของในภพนั้นออกมาเป็นของหยาบเขาบอกว่าของที่อยู่ในภพของเขาในภพละเอียดนั้นมันเป็นของเบาๆนะก็หิ้วได้ถือได้แต่พอมาเป็นของหยาบในภพปัจจุบันเนี่ยในโลกปัจจุบันมันจะหนักขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่แท้จริงแล้วเนี่ยอย่างที่ท้าวคติกาลมหาพรหมเห็นไหมเอาบริขาร8ออกมาเป็นของหยาบถวายให้กับพระมหาบุรุษก็คือเจ้าชายจิตตถะของเราที่ออกบวชเป็นนักบวชตอนนี้แต่ว่ายังไม่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้านั้นได้ใช้บาทนั้นน่ะบาทที่คติกาลมหาพรหมถวายมาก็ดำเนินชีวิตมาจนกระทั่งหลังจากที่บำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งวันที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะมาถึงวันที่จะตรัสรู้เลยนะบาทนั้นก็ได้อันตรธานหายไปคำว่าอันตรธานหายไปเนี่ยไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าขว้างทิ้งหรือว่าหลงลืมสติเอาไปทิ้งตรงนั้นตรงนี้โอ้ยบางคนบางพวกไปจินตนาการตั้งประเด็นขึ้นมาเอ๊ะบาทพระพุทธเจ้าหายไปตอนไหนบางพวกบอกเอ้าก็หายไปตอนที่พญามารบุกมานั่นไงเนรมิตเป็นน้ำเป็นไฟเป็นอะไรโอ้โหน้ำท่วมบาทลอยหายไปเลยอันนั้นก็จินตนาการเกินไปแต่ก็ว่าอันตรธานหายไปเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องใช้แล้วในตอนนั้นทำไมถึงว่าไม่ได้ใช้ก็เพราะว่าเมื่อพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายจิตตถะที่เป็นนักบวชเลยนะยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยท่านรับข้าวมัทุปายาสของนางสุชาดาด้วยอะไรด้วยถาดทองคำคราวนี้ด้วยถาดทองคำบาทใบแรกที่เท้าคติกาลมหาพรหมถวายมานั้นไม่จำเป็นต้องใช้ก็อันตรธานหายไปก็ไม่แน่ก็อาจจะอันตรธานหายไปแวบไปอยู่ในภพเดิมของเขาคราวนี้เมื่อเจ้าชายจิตตถะรับข้ามัทุปายาสจำนวน49ก้อนนะ49ก้อนมาเสร็จด้วยถาดทองคำหลังจากที่รับมาด้วยถาดทองคำเสร็จพระองค์ก็ขบฉันข้าวมัทุปายาส49ก้อนนั้นหมดเลยหมดถาดทองคำนั้นน่ะจากนั้นก็เอาถาดไปเสี่ยงอธิษฐานลอยเสี่ยงอธิษฐานดูว่าถ้าเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนนี้ก็ขอให้บาทให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำได้ไงเมื่อถาดทองคำลอยทวนกระแสน้ำเสร็จก็ตกไปอยู่ในภพของพญานาคเขาดูแลอยู่หลังจากนั้นน่ะพระองค์ก็ขบฉันข้าวมัทุปายาสนั้น49ก้อนแล้วก็อยู่ด้วยกำลังของท่านใช้คำว่าวิมุตติสุขคือไม่ขบฉันภัตตาหารอย่างอื่นใดเลยเนี่ยอยู่ได้มาถึง49วัน49วันก็เดือนกว่าเนาะเนี่ย49วันไม่ขบฉันเลยนะอยู่ด้วยกำลังของวิมุตติสุขถ้าเราไปดูก็แต่ละสัปดาห์ก็จะมีที่ประทับอยู่แต่ละสัปดาห์จนกระทั่งมาประทับอยู่ที่ใต้ต้นราชายตนะวันนั้นเป็นวันที่มีอุบาสก2คนเป็นพ่อค้าชื่อตปุตสะกับภลิกะพาคาราวานเกวียนเดินทางไปค้าขายมาจากอุกลคุณบทเนี่ยนะเดินทางไปค้าขายแต่ว่าในอดีตชาตินั้นมีแม่ที่เคยเป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่บริเวณป่าของต้นราชายตนะนั้นที่พระพุทธเจ้าของเราประทับอยู่นั้นเห็นอนุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยากจะให้อดีตลูกชายของตนเองเนี่ยได้บุญก็เลยไปเนรมิตนะไปเนรมิตดลจิตดลใจกองเกวียนของลูกเนี่ยให้หลงป่าหลงทางเข้ามาอย่างที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นราชายตนะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็มีพระรัศมีสีสันตปุสสะภัลลิกะสองพี่น้องนั้นเห็นเข้าก็เกิด

ความเลื่อมใสศรัทธาเข้าไปเลื่อมใสศรัทธาเข้าไปเสร็จก็อยากจะถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงก็อาราธนาให้พระพุทธเจ้าถวายข้าวสัตตุรับข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงคราวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตอนนั้นบาตรใบแรกหายไปแล้วถาดทองคำก็เสี่ยงทายไปแล้วพระองค์ก็ดำริต่อไปว่าพระมิภาคเจ้าทรงดำริว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายย่อมไม่รับที่มือคือไม่ใช่ว่ายื่นมือเอาไปกรอบนะเหมือนพวกนักบวชชีเปื่อยต่างๆที่เขาใช้วิธีการเอามือรับโดยตรงแต่ว่าพระองค์เห็นว่าย้อนไปดูแล้วพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไม่สามารถคือไม่เป็นพุทธประเพณีที่จะเอามือไปรับอาหารโดยตรงเช่นนั้นเราจะรับที่ไรที่อะไรคือเราจะรับที่อะไรหนอคือด้วยอะไรหนอหมายถึงว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาอะไรเป็นตัวรับอาหารของสองพี่น้องนี้ลำดับนั้นท้าวมหาราชทั้ง4องค์จากทิศทั้ง4รู้ดำริของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงน้อมถวายบาตรทั้งหลายอันแล้วด้วยแก้วอินทนิลโอ้ท้าวมหาราชทั้ง4อยากได้บุญก็เนรมิตนะเนรมิตแก้วบาตรแก้วอินทนิลคนละลูกคนละลูกคนละใบคนละใบเพื่อจะน้อมมาถวายแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับนะพระมีพระภาคเจ้าไม่ทรงรับบาตรเหล่านั้นทำไมไม่รับบาตรเหล่านั้นก็เพราะว่าแก้วอินทนิลเนี่ยมันเป็นของที่มีค่าไม่เหมาะสมที่สมณะหรือนักบวชจะไปใช้พระองค์ก็นิ่งๆไม่รับพอไม่รับท้าวมหาราชทั้ง4เนี่ยท้าวมหาราชก็คือทั้งท้าวเวสสุวรรณท้าวทัตรสท้าววิรุณ6ท้าววิรุณปักเนี่ยนะจึงน้อมถวายบาตร4ใบอันแล้วด้วยศิลามีสีดังถั่วเขียวเมื่อใช้บาตรแก้วอินทนิลมาไม่รับก็เลยเนรมิตใหม่เอาบาตรศิลานะศิลาที่บอกออกสีเขียวๆคล้ายๆถั่วเขียวเดี๋ยวนะมาแทนเป็นบาตรหินมาถวายเพื่อจะทรงอนุเคราะห์ศรัทธาของท้าวมหาราชทั้ง4จึงทรงรับบาตรแม้4ใบโอ้พระพุทธเจ้าเมื่อศรัทธาเข้ามาทั้ง4ใบทำยังไงก็รับหมดเลยจะรับขององค์ใดองค์หนึ่งมาเดี๋ยวอีก3องค์ก็น้อยอกน้อยใจรับมา4ใบไม่ใช่ว่าโอ้โหงานพระพุทธเจ้าคงใช้วันละใบละใบไปที่ไหนก็หอบบาตรไป4ใบละมั่งไม่ใช่พอรับมา4ใบเสร็จปุ๊บก็ส่งวางซ้อนๆกันแล้วอธิษฐานว่าจงเป็นบาตรใบเดียวบาตรทั้ง4ใบจึงมีรอยปรากฏอยู่ที่ขอบปากรวมเข้าเป็นใบเดียวกันโดยประมาณบาตรขนาดกลางจาก4ใบพระองค์ก็เอามาอธิษฐานให้กลายเป็นบาตรใบเดียวดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าใช้บาตร4ใบก็ใช่ก็คือเอาบาตร4ของท้าวมหาราชทั้ง4มารวมแต่ถ้าบอกว่าบาตรใบเดียวก็ใช่เพราะว่าพอเห็นเป็นของหยาบแล้วมันเหลือแค่ใบเดียวคือมันซ้อนกันอยู่นั้นถ้าหากว่าบาตรใบแรกที่ท้าวคติกรมหาพรหมถวายมาอันตรธานไปนี้ก็ถือว่าเป็นบาตรใบที่2คือบาตรศิลาเนี่ยบาตรศิลาหลังจากนั้นพระองค์เอารวบเป็นใบเดียวกันแล้วก็ได้เป็นบาตรขนาดกลางทำไมใช้คำว่าบาตรขนาดกลางก็บอกว่าบาตรเนี่ย อย่างเล็กก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของปากบาตรเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วขนาดใหญ่ไม่ให้เกิน11นิ้วคือทำไมพระองค์ต้องบัญญัติขนาดนั้นเพราะว่าโอ้โหพระคุณเจ้าบางพวกบางรูปพอบวชเข้ามาในพุทธศาสนาอยากจะรับบาตรได้เยอะๆไงท่านเล่นสบาทลูกบอลล่มเลยนะแล้วก็พอโยมใส่เข้ามาเสร็จฉันหมดไม่หมดก็เอาตุนไว้ในบาทนั่นแหละพอตุนไว้ในบาทฉันไม่หมดขึ้นมาอาหารมันก็บูดก็เน่าก็เสียก็เกิดการโพลธนากันขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยต้องบัญญัติว่าบาทขนาดเล็กเนี่ยจุอาหารได้อิ่มเพราะอิ่มได้1คนถ้าขนาดกลางก็อิ่มได้ประมาณ5คนถ้าบาทขนาดใหญ่เนี่ยอิ่มได้ประมาณ10คนก็เป็นลักษณะของการกำหนดบาทขึ้นมาว่าขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แต่บาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบาทศิลาของท้าวมหาราชทั้ง4ที่ถวายมาแล้วรวบมาเป็นใบเดียวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณขนาดกลางถ้าเต็มบาทก็จะครบฉันหรือว่ารับประทานกันอิ่มได้อยู่ประมาณ5คนดังนั้นพอได้บาทมาแล้วบางคนถามต่อไปว่าแล้วบาทใบเนี้ยใบที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยที่เป็นบาตรที่ให้พระอานนท์เอาไปทำน้ำมนต์เนี่ยนะปัจจุบันอยู่ที่ไหนปัจจุบันอยู่ไหนบางทีเราอยากจะไปดูบาตรพระพุทธเจ้า

างเนี่ยนะเขาบอกว่าบาตรใบนี้ก็ใช้มาตั้งแต่รับสัตตุก้อนสัตตุผลของตปุสสะกัปปะลิกะซึ่งทั้งสองท่านเนี้ยก็เป็นทเวทิกะอุบาสกคือนับถือพระรัตนตรัยสองนับถือพระพุทธพระธรรมเป็นสรณะตอนนั้นพระสงฆ์ยังไม่บังเกิดขึ้นนะตรัสรู้ใหม่ๆตอนนั้นแล้วก็ขอของที่ระลึกเป็นของมงคลกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยลูบไปที่ศีรษะนะก็คือพระเศียรของพระองค์ท่านแล้วก็มอบเกศาธาตุให้กับสองพี่น้องนี้ไปซึ่งประวัติสองพี่น้องเนี้ยทางประเทศเมียนมา

เอาเกสาธาตุนั้นไปบรรจุไว้ที่ชเวดากองไงอันนี้ก็เป็นความเชื่อในชั้นหลังๆของเขาอีกนะนั้นถ้าเราไปที่ประเทศพม่าก็จะมีความผูกพันกับเกี่ยวกับเรื่องเกสาธาตุนี้เยอะมากท่านบอกว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าก่อนเสด็จหลับขันธปรินิพพานเนี่ยก็ได้นำเอาบาทนี้เดินทางไปตอนนั้นไปประทับที่เวสาลีหรือไวสาลีเนี่ยนะแล้วก็ประกาศข่าวให้ผู้คนรู้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอีก 3-4 เดือนข้างหน้านี้คราวนี้ประชาชนบางส่วนนั้นน่ะพอได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะปลงสังขารคือจะสิ้นพระชนแล้วจะปรินิพพานแล้วบางกลุ่มบางพวกก็รู้สึกโอ้โหมีความจะเรียกว่าเกิดธรรมสังเวชอยากจะตามดูพุทธลีลาตามดูพระรูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชาชนบางส่วนก็เป็นเหมือนนักบุญเดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามส่งพระพุทธเจ้าเพื่อส่งพระพุทธเจ้าไปถึงเมืองกุสินาราที่พระองค์จะไปเสด็จดับขันธปรินิพพานชาวเมืองเวสาลีเนี่ยหรือไวสาลีเนี่ยแคว้นวัชีเนี่ยนะก็พากันตามส่งมาแม้พระพุทธเจ้าจะให้กลับก็ไม่กลับก็พาส่งมาจนกระทั่งมาถึงเมืองกุสินาราก่อนจะถึงเมืองกุสินาราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยมอบบาตรให้แก่ชาวเมืองนั้นเป็นของมงคลหรือว่าเป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้ว่าพระองค์จะปรินิพพานแล้วบาตรใบนี้ก็จะไม่ได้ใช้แล้วก็เลยมอบให้ไปบาตรใบนั้นก็ทำให้ประชาชนเหล่านั้นน่ะก็เอาไปบรรจุสร้างเป็นพระสถูปเอาไว้อยู่ที่ไหนนี่อยู่ตรงนี้ท่านบอกว่าอยู่ที่เกสริยาสถูปเกสริยาสถูปเป็นสถูปพบใหม่เพิ่งพบในปี2541นี่เองนะเป็นสถูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียที่ประดิษฐานบาทของพระโคตมะพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่ชาววัชีเกสริยาหรือว่าเกสริยาเนี่ยนะอยู่ในเขตพรมแดนของแคว้นวัชีและแคว้นมัลละต่อกันก็คืออยู่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในรัฐพิหารในปัจจุบันนี้แต่ไม่ใช่สถานที่แสดงกาลามสูตรดังที่เข้าใจกันเพราะสถานที่แสดงกาลามสูตรนั้นอยู่ในแคว้นโกศลแต่สถูปเกสริยาอยู่ในแคว้นวัชีต่อกับพรมแดนแคว้นมัลละเดิมเกสริยาสถูปไม่เป็นที่รู้จักและไม่เป็นจุดสำหรับนักไม่เป็นจุดสำหรับจาริกแสวงบุญของชาวพุทธแต่หลังจากกองโบราณคดีอินเดียได้ขุดค้นเนินดินใหญ่พบพระมหาสถูปโบราณที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 1,400 ฟุตสูงถึง51ฟุตท่านบอกเดิมอาจสูงถึง70ฟุตเนี่ยนะซึ่งทำให้มหาสถูปโบราณที่ค้นพบใหม่นี้กลายเป็นมหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียโดยเกสริยาสถูปเป็นสถูปเดียวกับที่ปรากฏในบันทึกของพระถังซัมจั๋งเราคงจะพอได้ดูเรื่องราวหรือได้ฟังเรื่องราวของพระถังซัมจั๋งที่ท่านเดินทางจากประเทศจีนไปอัญเชิญพระไตรปิฎกนะที่เคยจาริกแสวงบุญมายังสถานที่แห่งนี้ท่านได้กล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระมหาสถูปที่ประดิษฐานบาทของพระพุทธองค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่ชาววัชีเมืองเวสาลีที่ตามมาส่งเสด็จพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเสด็จไปยังเมืองกุสินาราเพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานดังนั้นเนี่ยเมื่อมอบบาทให้กับชาววัชีแล้วชาววัชีนั้นไปถึงทรวนิคมเกสปุตตะเนี่ยก็เลยพากันสร้างพระสถูปนี้เอาไว้บรรจุบาทเอาไว้ในนั้นอยู่การยาวนานมาจนกระทั่งมีอยู่คราวหนึ่งเกิดแผ่นดินไหวใหญ่แผ่นดินไหวใหญ่แล้วก็ทำให้พระสถูปนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายท่านบอกว่าสูงประมาณ6ชั้นนะถ้าพระสถูปเนี่ยแล้วก็ทำให้ยุบตัวลงมาเป็นเหมือนกองดินจนกระทั่งนักโบราณคดีของอินเดียก็เพิ่งมาขุดค้นพบเมื่อปี2541อย่างที่บอกไปดังนั้นนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของบาทของพระพุทธเจ้าเป็นใบที่2ที่พระองค์ใช้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของพระพุทธองค์แล้วตัวบาทล่ะค้นพบในพระสถูปไหมอันก็ยังไม่ปรากฏนะยังไม่เห็นถ้าเห็นก็คงจะออกมาแสดงแหละแต่ว่าก็ไม่แน่ก็อาจจะ

ันตรธานกลับไปอยู่ในภพของท้าวมหาราชก็ได้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็คอยดูกันต่อไปว่าเขาจะมีการค้นพบอะไรกันต่อไปหลังจากที่พระอานนท์เอาบาทศิลาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตักน้ำไปยืนอยู่หน้าประตูนี่เป็นเทคนิควิธีการโดยเฉพาะพระคุณเจ้าทั้งหลายนะนี่ถ้าเรียกว่าเป็นเคล็ดลับในการทำน้ำมนต์นะไม่ใช่ตักน้ำมนต์มาเสร็จปุ๊บจุดเทียนแล้วก็หยดน้ำมนต์เป่าเพื่องพังแล้วกลายเป็นน้ำมนต์เลยมันมีเทคนิควิธีอยู่ว่าทำอย่างไรจะทำให้น้ำมนต์นั้นขลังหรือศักดิ์สิทธิ์นี่ดูวิธีการของพระอานนท์เมื่อตักน้ำด้วยบาตรมาแล้วท่านยืนอยู่หน้าประตูเมืองจากนั้นระลึกนึกถึงพระพุทธคุณของพระตถาคตเหล่านี้ทั้งหมดจำเดิมแต่ความเพียรไว้ว่าพระบารมี30ท้วนคือบารมี10หรือเรียกว่าบารมีสามัญ10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10ก็คือบารมี30ที่เรารู้จักกันทานบารมีศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยแล้วก็อุปะแล้วก็ปรมัตถ์ทั้ง30นึกถึงบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนไม่ใช่ว่าโอ้ข้าพเจ้านี่เก่งเป็นเก้านี่แน่มาปุ๊บก็สวดคาถาใส่เลยก็ไม่ใช่ต้องนึกถึงบุญของครูบาอาจารย์นึกถึงเขาเรียกบรมครูก่อนเหมือนเวลาพระท่านจะทำน้ำมนต์เหมือนกันนะที่เวลาเราจะเห็นตอนท่านไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลต่างๆเอ๊ะทำไมท่านต้องไปจุดเทียนเอาตอนบทที่3ถ้านับไปแล้วคือถ้าไม่ได้นับของการตั้งนโมนะคือการตั้งนโมนะเป็นการไหว้ครูอยู่แล้วตั้งนโมเสร็จพุทธังธัมมังสังฆังเสร็จก็จะมาสวดเขาเรียกว่าเป็นสัมพุทเธบทสัมพุทเธนี่แหละก็คือเป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้าไปดูคำแปลเนี่ยในวรรคแรกนั้นจะเป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า 500,000 กว่าพระองค์แล้ววรรคที่2นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า1ล้านกว่าพระองค์แล้วในวรรคที่3นั่นน่ะก็เป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า2ล้านกว่าพระองค์นะนี่ถ้าเกิดว่าถอดความแปลออกมาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าสักว่าสวดนะต้องรู้คำแปลอ๋อเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆบอกว่าเนี่ยด้วยคุณของพระพุทธเจ้า 500,000 องค์1ล้านกว่าองค์2ล้านกว่าองค์เนี่ยจงมาประสิทธิ์ประสานความศักดิ์สิทธิ์ปัดเป่าอุปัฏฐะทั้งหลายออกไปจากนั้นพอมาถึงบทที่2ก็จะเป็นการนอบน้อมบูชาคุณของพระรัตนตรัยอีกวาระหนึ่งเป็นการระลึกนึกถึงทั้ง3อย่างเลยก็คือทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าบทนะโมอรหะโตนะเรียกว่านะโม8บทนั่นนะแล้วจึงเข้ามาสู่มงคลสูตรบทที่3จึงได้จุดเทียนไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บขึ้นนะโมปั๊บจุดเทียนเลยไม่ใช่นี่มันก็มีเทคนิคมีวิธีการพระอานนท์ก็เหมือนกันท่านมีหลักวิชาในการที่จะทำน้ำมนต์นะเนี่ยท่านระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เรื่องการสร้างบารมี30ทัศน์ของพระพุทธองค์ถ้าเป็นพวกเราเวลาเราจะอธิษฐานอะไรให้สมปรารถนาก็เหมือนกันท่านได้ใช้คำว่าเรียกบุญเรียกบารมีไงล่ะบารมี30ทัศน์ของเราบุญบารมีต่างๆที่เราสร้างไว้ในตั้งแต่อดีตชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งถึงชาติปัจจุบันแต่เล็กแต่น้อยระลึกได้ระลึกไม่ได้แล้วก็ขอบุญบารมีเหล่านี้ประมวลรวมกับบารมีของมหาปูชนียาจารย์บุญบารมีของพระรัตนตรัยอะไรเนี้ยก็ประมวลบุญขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานอย่างนี้ไงล่ะพระอานนท์ท่านก็นึกถึงบารมี30ทัศน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านก็ระลึกนึกถึงการบริจาค5ประการเรียกว่ามหาปริจาคะ5ไอ้มหาปริจาคะ5มีอะไรบ้างล่ะก็คือเป็นการบริจาคอันยิ่งใหญ่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยก่อนจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องผ่านขั้นตอนการบริจาคที่ยิ่งใหญ่ถึง5ประการท่านบอกธนบริจาคะหรือธนบริจาคก็คือการเสียสละทรัพย์สมบัติเป็นทานอังคบริจาคก็คือการสละร่างกายเป็นทานชีวิตบริจาคการสละชีวิตให้เป็นทานบุตรบริจาคการสละลูกให้เป็นทานภริยาบริจาคบริจาคภริยาให้เป็นทานเห็นไหมก็เห็นเลยหัวใจเด็ดเดี่ยวกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องผ่านการบริจาคทั้งหลายเหล่านี้ที่เคยได้กล่าวไปแล้วนะนี่เป็นคุณลักษณะพิเศษของพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถ้าเราไม่ใช่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ต้องเดี๋ยวพากันไปบริจาคลูกบริจาคเมียกันละยุ่งเลยนะก็นึกถึงการบริจาคอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเป็นบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จากนั้นนึกถึงจริยาข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธ

พระเจ้าทรงมี3ประการก็คือโลกัตถจริยาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกแก่สัตว์โลกญาตถจริยาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่ญาติของพระองค์เองที่ไปโปรดทั้งพุทธบิดาพุทธมารดาโปรดทั้งคนรอบข้างเนี่ยให้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่แล้วก็พุทธจริยาพงประพฤติปฏิบัติด้วยจริยวัตรของความเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นแบบของโลกเห็นไหมนึกถึงข้อวัดปฏิบัติจริยวัตรของพระพุทธองค์จากนั้นก็นึกย้อนไปถึงการก้าวลงสู่พระครรภ์ในภพที่สุดเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าของเราก้าวสู่พระครรภ์ของพุทธมารดาการประสูติเห็นไหมการเสด็จออกมหาพิเนศกรมคือการเสด็จออกบวชการทรงประพฤติความเพียรการชำนะมารชำนะหรือชนะเขาใช้คำคล้ายๆกันอย่างนี้และการแทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณเหนือบัลลังก์ไม้โพการยังพระธรรมจักรให้เป็นไปและพระโลกุตระธรรม9เห็นไหมคือนึกย้อนกลับไปถึงบุญบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆอย่างทุกๆประการอธิษฐานทำน้ำมนต์ตรงนั้นตอนนี้ตอนที่ท่านทำน้ำมนต์เนี่ยเข้าใจว่าไม่มีการจุดเทียนนะเพราะว่าในตำรับตำราไม่ได้กล่าวถึงการจุดเทียนเข้าใจว่าตักน้ำใส่บาตรแล้วก็ยืนอธิษฐานยืนนึกถึงบุญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่กล่าวมานี้จากนั้นก็อธิษฐานให้บาให้น้ำมนต์นี้เป็นน้ำมนต์แห่งความศักดิ์สิทธิ์นะจากนั้นเข้าไปยังพระนครเที่ยวทำพระปริตรในระหว่างกำแพง3ตลอด3ยามแห่งราตรีจากนั้นแล้วเนี่ยก็เดินไปแล้วก็สวดพระปริตรก็คือสวดบทรัตนสูตรนี้แล้วก็ทำพิธีพรมน้ำน้ำมนต์ไปตามระหว่างทางนี้นะเขาบอกว่าเมื่อคำว่ายังกินจิเนี่ยที่เราจะพูดกันถึงวันนี้คำว่ายังกินจิเนี่ยเป็นต้นอันพระเถระนั้นกล่าวแล้วเท่านั้นน้ำที่สาดขึ้นไปเบื้องบนตกลงมาบนกระหม่อมของมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ที่พูดถึงเรื่องพูดผีปีศาจเนี่ยนะจำเดิมแต่การกล่าวคาถาว่ายานิทภูตานิซึ่งเราได้พูดไปเมื่อคราวที่แล้วคำว่ายานิทภูตานิเนี่ยเป็นต้นหยาดน้ำเป็นลาวกะเซิร์ตนะเซิร์ตตัวนี้ยังไม่ได้อ่านเทลิตนะคำว่าเซิร์ตนี่มันเป็นศัพท์โบราณที่ก็เข้าใจเอ๊ะมันเป็นยังไงรูปลักษณะมันเป็นยังไงอ๋อเสิร์ตเนี่ยมันเป็นคล้ายๆท่านบอกคล้ายๆชดาหรือเป็นคล้ายๆที่เขาเอามาสวมเขาเรียกว่าเสิร์ตของพวกมโนราของภาคใต้อย่างนั้นนะที่มันจะมีปลายแหลมๆขึ้นไปที่เขามาสวมใส่เพื่อทำการแสดงเลยนะมันเหมือนพวยพุ่งขึ้นไปพอเริ่มกล่าวคำว่ายานิทภูตานี้เนี่ยพรมน้ำพุทธมนต์น้ำพุทธมนต์นั้นมันมีอนุภาพเหมือนเป็นเสิร์ตแหลมๆเนี่ยพุ่งพวยพุ่งขึ้นไปเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆเสิร์ตเงินด้วยตกลงมาเบื้องบนแห่งมนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยคือตกมาใส่มนุษย์ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยโอดโอยเพราะว่าโดนมนุษย์เกาะอยู่ทำร้ายอยู่เหมือนคราวที่แล้วที่บอกไปเหมือนอะไรเหมือนต้นกาฝากไงต้นกาฝากที่ไปเกาะทำให้ต้นไม้นะมันไม่โตมันไปเกาะกินอยู่ทำให้มนุษย์เนี่ยโอ้ลุกไม่ได้เดินไม่ได้กินข้าวกินปลาก็ไม่สะดวกพอถูกน้ำมนต์ตกมาใส่พุบเข้าไปมนุษย์ทั้งหลายหายโรคก็คือโรคที่เกิดจากมนุษย์เนี่ยทันใดในทันใดนั้นเองก็คือเสิร์ตเนี่ยพอพุ่งขึ้นไปตกลงมาเนี่ยมันเหมือนปักลงไปเลยแล้วลุกขึ้นแวดล้อมพระเถระนี่ไงเสร็จเลยหายกระทันหันเลยนี่มันเป็นความอัศจรรย์ของอนุภาพของพระปริตรที่เรียกว่ารัตนสูตรแล้วก็เป็นอนุภาพของน้ำพุทธมนต์ที่พระอานนท์ท่านได้อธิษฐานด้วยบุญบารมีของพระพุทธเจ้านั้นกระทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาแล้วมาดูว่าแล้วบทขึ้นต้นว่ายังกินจิเนี่ยที่บอกว่ามันมีอนุภาพขนาดนี้ในความหมายมันแปลว่าอะไรนี่เผื่อว่าพวกเราจะได้จดเอาไปท่องบ้างนะถ้าบอกไว้เลยว่ายังกินจิวิตังอิทวาหูรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนะโนสมังอติตถาคเตนะอิธัมปิพุทเธรัตนังปณีตังเอเตนะตัจเจนะสวัตติโหตุความหมายนี้แปลว่าอย่างไรท่านบอกว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลยพุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้นี่พอแปลความหมายออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวเราต้องไปรู้ต่อไปนะ
เดี๋ยวต้องขยายความต่อไปเดี๋ยว

จะรู้ว่าเอ๊ะรัตนะในความหมายที่เราเข้าใจเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันมีความหมายอะไรบ้างแล้วทำไมล่ะมันถึงมีอานุภาพขนาดนี้แค่เรากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าก็บอกแค่เนี่ยไม่มีรัตนะอื่นใดที่เสมอพระพุทธเจ้านะแค่นี้มันมีอานุภาพมีความศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรเดี๋ยวเราขยายความกันต่อไปหลังจากนั้นท่านก็ได้กล่าวพระคาถาต่อไปว่าขยังวิราคังอมตังปณีตังยทัชคาสกยมุนีสมัยโตนะเตนะธรรมเมนะสมัติกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะจัจเจนะสวัตถิโหตุแปลความหมายว่าอย่างไรพระสกยมุนีผู้มีพระหฤทัยดำรงมั่นได้บรรลุธรรมอันใดเป็นที่สิ้นกิเลสเป็นที่สำรอกกิเลสเป็นอมตะธรรมอันประณีตธรรมชาติอะไรๆเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้คาถาแรกได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธรัตนะพระคาถาที่สองได้กล่าวสรรเสริญคุณของธรรมรัตนะมาถึงพระคาถาที่สามเนี่ยก็ได้กล่าวสรรเสริญคุณของสังฆรัตนะยัมพุทธเศโถปริวันนยีสุจิงสมาธิมานันตริกันยมาหุสมาธินาเตนะสโมนวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิใดว่าเป็นธรรมอันสะอาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงสมาธิใดว่าให้ผลในลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มีธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เหล่าสัตว์นี้เอาแม้แต่พระคาถานี้ก็ยังกล่าวสรรเสริญถึงพระธรรมอยู่นะขยายความออกมาถึงพระธรรมอยู่จากนั้นเยบุคลาอัทสตังปัสสัทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหนติเตทกินัยยาสุขตัจสาวกาเอเตสุทินนานิมาพลานิอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุบุคคล8จำพวก4คู่นี่อันนี้ได้กล่าวถึงพระสงฆ์แล้ว8จำพวก4คู่คืออะไรบ้างอ่ะตั้งแต่โสดาปฏิมักโสบาปฏิผลสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลแล้วก็อรหัตตมักอรหัตตผลนี่แหละ4คู่8บุรุษเนี่ยท่านเรียกว่าอย่างนั้นอันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นควรแก่ทักขิณาทานเป็นสาวกของพระตถาคตทานที่บุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลมากสังครัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ได้กล่าวไปเป็นรัตนะที่สามพุทธรัตนะธรรมรัตนะมาสังฆรัตนะท่านก็ยังขยายความถึงสังฆรัตนะต่อไปอีกนะเยสุปยุตตามนัสสาทันเหนะนิกามิโนโคธรรมสาสนัมหิเตปฏิปตาอมตังวิไขหรัตถามุทานิพุติงพุนชมานาอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุพระอริยบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระโคดมประกอบดีแล้วก็คือคำว่าประกอบดีแล้วเนี่ยก็คือความประพฤติทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเลยนะอันบริสุทธิ์เลยนะมีใจมั่นคงเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยในกายและชีวิตพระอริยบุคคลเหล่านั้นบรรลุอรหัตผลที่ควรบรรลุหลังยังลงสู่อมตะนิพพานได้ซึ่งความดับกิเลสโดยเปล่าเสวยผลอยู่สังฆรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เหล่าสัตว์นี้นี่ก็อยากให้ความสังฆรัตนะท่านก็ยังขยายความถึงสังฆรัตนะต่อไปอีกยะถินตะขีโลปทวิงสิยาสิโตสิยาจตุภิวาเตภิอสัมปกรรมปิโยตถูปมังสัพพุริสังวัฏฐามิโยอริยสัจจานิอเวจปัสสติอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุท่านบอกว่าเสาเขื่อนที่ฝังลงดินไปไม่หวั่นไหวเพราะลมทั้งสี่ทิศชั้นใดถ้าเสาเขื่อนก็คล้ายประเทศเราจะเรียกกันว่าเสาหลักเมืองคล้ายๆอย่างนั้นนะท่านฝังลงไปอย่างแน่นหนาเลยผู้ใดพิจารณาเห็นอริยสัจทั้งหลายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมมีอุปมาฉันนั้นสังฆรัตนะนี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เหล่าสัตว์นี้นี่ขยายความมาถึงคุณของสังฆรัตนะต่อไปเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยคัมภีรัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติผู้สัพปมัตตานะเตภวังอัตมาที่ยันติอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุพระอริยบุคคลเหล่าใดทำให้แจ้งซึ่งอริยสัจทั้งหลายอันพระศาสดาทรงแสดงดีแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึ้งพระอริยบุคคลเหล่านั้นยังเป็นผู้

ประมาทอย่างแรงกล้าอยู่ก็จริงถึงกระนั้นท่านย่อมไม่ยึดถือเอาภพที่8สังฆรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ท่านบอกอริยะบุคคลบางส่วนนะโดยเฉพาะพระโสดาบันเนี่ยบางครั้งบางคราวด้วยความที่ยังไม่หมดกิเลสนะพระโสดาบันยังมีครอบครัวยังมีการครองเรือนดังนั้นเนี่ยท่านบอกบางส่วนเนี่ยก็อาจจะมีความพลั้งเผลอทางใจอาจจะมีความทุกข์ใจยังมีความเศร้าโศกจะมีอะไรได้ท่านบอกยังมีความพลั้งเผลออยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็จะมีกรอบอยู่ของพระอริยบุคคลว่าถึงยังไงยังไงเนี่ยก็จะมีศีล5ยิ่งรักษาศีล5ยิ่งกว่าชีวิตท่านจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถึงแค่7ชาติเป็นอย่างยิ่งไม่มีชาติที่8อย่างนี้ที่ท่านขยายความตัวนี้เอาไว้สหวสทัศนะสัมปทายะตยัสสุธรรมาชหิตวะชหิตาพวันติสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉินจะศีลปตังวาปิยทัตถิกินจิจตุหปายหิจะวิปมุตโตจะจาพินนาสัจจพิญญานานิอภัพโภกาตุอิธรรมปิสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุสักยะทิฏฐิและวิจิกิจฉาหรือแม้ศีลปตามาสอันใดอันหนึ่งยังมีอยู่ในธรรมเหล่านั้นอันพระอริยบุคคลเหล่านั้นละได้แล้วพร้อมด้วยความถึงพร้อมแห่งการเห็นพระนิพพานทีเดียวอันหนึ่งพระอริยบุคคลเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้ง4ทั้งไม่ควรเพื่อจะทำอภิฐานทั้ง6คืออนันตริยกรรม5และการเข้ารีดสังฆรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เหล่าสัตว์นี้ท่านบอกพระอริยบุคคลเนี่ยยังไงยังไงก็จะไม่ทำอนันตริยกรรม5คือไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ไม่ยังพระไม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ยังพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตแล้วก็ไม่ยังไม่ทำสังฆเพศไม่ทำให้สงแตกกันแล้วก็จะไม่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นนี่จะเป็นชาวพุทธเท่านั้นนี้เป็นอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นทรงพระโสดาบันนะท่านขยายความพอมาถึงตอนนี้ท่านขยายความเกี่ยวกับอริยบุคคลหรือสังฆรัตนะนี้มากขึ้นมาหน่อยพุทธรัตนะธรรมรัตนะเนี่ยแล้วก็มาสังฆรัตนะกินจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกังกายเยนะวาจายุทธเจตสาวาอภัพโพโสตัสสะปฏิสทายะอภัพพตาทิฏฐะปทัสสะวุตตาอิธัมปิสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุพระอริยบุคคลนั้นยังทำบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจก็จริงถึงกระนั้นท่านไม่ควรเพื่อจะปกปิดบาปกรรมนั้นความที่บุคคลผู้มีธรรมเครื่องถึงนิพพานอันตนเห็นแล้วเป็นผู้ไม่ควรผู้เปิดปิดบาปกรรมนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่า สังฆรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เหล่าสัตว์นี้อย่างที่บอกไปแล้วแม้อริยบุคคลในชั้นต้นๆ ท่านยังมีความพลั้งเผลอทางกายทางวาจาทางใจแต่จะไม่ทำบาปกรรมขั้นรุนแรงแล้วก็การกระทำทุกครั้งที่เผลอเลอไปเนี่ยท่านก็ไม่ได้ปกปิดนะก็จะเปิดเผยเพื่อให้ผู้คนได้ตักเตือนท่านได้อะไรได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของพระอริยบุคคลที่เรียกว่าสังฆรัตนะมณปคุมเพยถาพุทธิตัตเคคิมหานมาเสปธรรมสมิงคิมเหตถูปมังธรรมวรังอเทสยินิพพานคามิงปรมังหิตายะอิธรรมปิพุทธเถรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุพุ่มไม้ในป่ามียอดอันบานแล้วในเดือนต้นในคิมหันตฤดูชั้นใดพระผู้มีพระภาคได้แสดงธรรมอันประเสริฐยิ่งเป็นเครื่องให้ถึงนิพพานเพื่อประโยชน์เกื้อกูลมีอุปมาฉะนั้นพุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้นี่ย้อนกลับมาสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมคือผู้แสดงธรรมรัตนะอีกครั้งหนึ่งวโรวรัญญูวรโทวราหโรอนุตตโรธรรมวรังอเทสยิอิธัมปิพุทธเถรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงทราบธรรมอันประเสริฐทรงประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐไม่มีผู้ยิ่งไปกว่าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐพุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เหล่าสัตว์นี้นี่แล้วก็มาถึงพระคาถานี้เลยที่เวลาพระท่านสวดมาถึงตรงนี้ท่านก็จะเริ่มจับ เทียนเพื่อจะดับน้ำพุทธมนต์ละดับเทียนละขีนางปุรานางนวังนัตติสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวัสมิงเตขีนภีชาอวิรุณิฉันทานิพันธทีลายทายัมปทีโปอิธรรมปิสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุพระอริยบุคคล

็นเครื่องสมภพพระอริยบุคคลเหล่านั้นมีพืชอันชิ้นสิ้นแล้วมีความพอใจไม่งอกงามแล้วเป็นนักปราชญ์ย่อมนิพพานเหมือนประทีปอันดับไปฉะนั้นสังฆรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้เห็นไหมคือท่านมองว่าพระอริยบุคคลเนี่ยที่ท่านปฏิบัติจนกระทั่งถึงเป็นผู้พ้นโลกแล้วเนี่ยท่านใช้คำว่าเป็นเหมือนกรรมเก่ามันสิ้นไปแล้วแล้วก็ไม่มีกรรมใหม่ไม่มีภพใหม่ที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเนี่ยก็เหมือนเทียนที่มันดับฟูบไปนะไม่ได้จุดขึ้นมาใหม่แล้วก็เหมือนท่านเข้าไปสู่พระนิพพานประมาณนี้นี่ก็เป็นภาพรวมของส่วนที่สองว่าด้วยของรัตนสูตรทั้งหมดเลยนี่ที่ได้กล่าวถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งพวกเราฟังดูแล้วเนี่ยเอ๊ะมันก็ดูเป็นพระคาถาพระบาลีซึ่งหลวงพี่ได้ยกมาทั้งหมดเลยไม่ให้ขาดตกบกพร่องแม้แต่คำหนึ่งเพื่อพวกเราจะได้เข้าใจเห็นภาพรวมทั้งหมดแต่เรามาศึกษาว่าเอ๊ะแล้วมันมีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังอย่างไรทำไมมันสามารถปราบอมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นต้องมาทำความเข้าใจถึงเรื่องของคำว่ารัตนะหรือรัตนังเนี่ยคำว่ารัตนะหรือรัตนะรัตนะหรือรัตนะเนี่ยที่เราเข้าใจนั้นส่วนใหญ่เราเข้าใจแปลความหมายว่ารัตนะแปลว่าแก้วแปลว่าแก้วอย่างเดียวแต่แท้ที่จริงในความหมายของอรรถกถาท่านขยายความของคำว่ารัตนะไว้ไม่ใช่แปลว่าแก้วอย่างเดียวมีความหมายหลายอย่างรัตนังได้แก่ชื่อว่ารัตนะเพราะนำพาให้เกิดเพิ่มพูนความยินดีเห็นไหมคำว่ารัตนะเนี่ยที่ว่าชื่อว่าพันรัตนะก็เพราะว่ามันทำให้เกิดความเพิ่มพูนความยินดีคือโอ้โหพอมีรัตนะแล้วมันจะทำให้เกิดความปลื้มปิติยินดีเหมือนเรามีเงินมีทองเยอะๆแล้วโอ้โหมันปลื้มมันดีใจประมาณนั้นน่ะคำว่ารัตนะนี้เป็นชื่อของทุกสิ่งที่ทำให้งดงามนี่แปลว่าทำให้งดงามทำให้เขายำเกรงนี่แปลว่าทำให้เขายำเกรงก็ได้นะแปลว่ามีค่ามากแปลว่าช่างไม่ได้ก็แปลว่าเห็นได้ยากแปลได้ความหมายอีกว่าไม่เป็นเครื่องใช้สอยของสัตว์ผู้ต่ำทรามคือผู้ที่มีบุญบารมีน้อยหรือผู้ที่มีบาปมากเป็นมิจฉาทิฏฐิต่างเนี่ยไม่มีโอกาสครอบครองรัตนะดังนั้นคำว่ารัตนะในความหมายที่อรรถกถาท่านขยายความให้เราเห็นก็จะแปลว่าเกิดความปลื้มปิติยินดีเพิ่มความยินดีความงอกงามความงดงามเป็นเหตุทำให้เขายำเกรงมีค่ามากช่างไม่ได้เห็นได้ยากและเป็นเครื่องที่สัตว์ผู้ต่ำทรามใช้ไม่ได้นั้นถ้าพูดถึงรัตนะในส่วนสูงสุดของมนุษย์ในฝ่ายโลกเขาเรียกว่าโลกียะเนี่ยจะไปสูงสุดที่ไหนรัตนะถ้าไปสูงสุดในฝ่ายโลกก็คือพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ครอบครองรัตนะในขั้นสูงสุดในฝ่ายโลกเลยถ้าเราไปศึกษาดูในพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยที่มีปรากฏอยู่ในมหาสุรัตนสูตรเนี่ยนะในทีฆานิกายมหาวรรคเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนนั้นเสด็จไปเพื่อจะไปปรินิพพานที่กรุงกุสินารามันเป็นเมืองเล็กๆพระอานนท์ก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมหนอพระพุทธเจ้าจึงไม่ไปปรินิพพานที่เมืองใหญ่ๆแคว้นโกศลก็ได้แคว้นวัชีหรือไปที่กบิลพัทไปอะไรต่างที่มันแคว้นใหญ่ๆก็ได้แต่ทำไมพระองค์จึงไปยังแคว้นไปยังเมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองเล็กๆพระพุทธเจ้าก็จะตรัสให้กับพระอานนท์นั้นฟังว่าจริงๆแล้วบริเวณที่พระองค์จะไปนิพพานเนี่ยมันมีความสำคัญนะในอดีตมันมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะเพราะว่าเมืองนี้มันเป็นที่ที่เรียกว่าเป็นที่ครอบครองของพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่ามหาสุทัศนะท่านก็เลยได้ตรัสมหาสุทัศนะสูตรนี้ให้กับพระอานนท์ฟังว่านี่หลวงพี่ตัดตอนมาพอกล่าวมาถึงเรื่องของจักรพรรดิเลยท่านบอกว่าดูก่อนอานนท์พระเจ้ามหาสุทัศนะสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการก็คือรัตนะ7ประการนะและด้วยฤทธิ์4ประการแก้ว7ประการเป็นไงดูก่อนอานนท์เมื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสนานพระเศียรในวัน15ค่ำอันเป็นวันอุโบสถทรงรักษาอุโบสถเสด็จขึ้นบนปราสาทอันประเสริฐจักแก้วอันเป็นทิพย์
มีซี่พันหนึ่งมีกงมีดุมอันพร้อมบริบูรณ์โดยอาการทั้งปวงได้ปรากฏขึ้นคือการที่คนจะครอบครองการที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะต้องรักษาศีล8โดยสามัญสำนึกของท่านท่านจะรู้ตัวของท่านว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะคือบุญบารมีเนี่ยมันจะเป็นตัวเตือนในความรู้สึกของท่านเองซึ่งถ้าเราอยากจะดูในภาคพิสดารเนี่ยมีทั้งอัตถกโถจารย์นะคุณครูไม่ใหญ่ได้ขยายความไว้ละเอียดเลยตั้งแต่ของจุลจักรมหาจักรบรมจักรละเอียดยิบเลยก็ไปติดตามดูในYouTube ก็ได้นะก็มีปรากฏอยู่แต่เนี้ยเราได้เอามาจากในส่วนของมหาสุทัศนสูตรท่านบอกว่าเมื่อ15ค่ําเนี่ยรักษาอุโบสถศีลคือศีล8เสร็จปั๊บโอ้โหจักรแก้วเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยกำลังฤทธิ์เกิดจากกำลังบุญของพระเจ้าจักรพรรดิท้าวเธอทอดพระเนตรเห็นจึงทรงดำริว่าก็เราได้สลับเรื่องนี้มาแล้วว่าผู้ใดเป็นขัตติยราชผู้ได้มุรธาภิเษกแล้วสนานพระเศียรใน15ค่ำอันเป็นวันอุโบสถทรงรักษาอุโบสถเสด็จขึ้นสู่ปราสาทอันประเสริฐจักรแก้วอันเป็นทิพย์มีซี่พันหนึ่งมีกงมีดุมพร้อมบริบูรณ์โดยอาการทั้งปวงย่อมปรากฏขึ้นพระราชาผู้นั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิดังนี้เราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือหนออ๋อรู้ตัวเองว่าอ้าวนี่จักรแก้วเกิดขึ้นแล้วนี่นี่แสดงว่าเรานี่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วนี่ ดูก่อนอานนท์ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จลุกจากอาสนะทรงกระทำภูษาเสวียงบ่าพระหัตถ์ซ้ายทรงจับพระเต้าทองพระหัตถ์ขวาทรงชูจักรแก้วขึ้นตรัสว่าจักรแก้วอันเจริญจงเป็นไปจักรแก้วอันเจริญจงชำนะวิเศษจริงดูก่อนอานนท์ครั้งนั้นแลจักรแก้วนั้นก็เป็นไปทางปุรทิปุรมิทาปุรมิทิตปุรทิมาทิตพระเจ้ามหาสุรัตนะพร้อมด้วยจตุรงคเสนาก็เสด็จตามไปคือพอเห็นจักรแก้วบังเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ใช้มันเหมือนเป็นอะไรเป็นพระเต้าทองคล้ายๆที่กรวดน้ำอะไรอย่างนั้นนะดินน้ำแล้วก็ยื่นมือไปคล้ายๆสั่งการจักรแก้วนั้นนะให้หมุนนำหน้าไปเลยพอหมุนนำหน้าไปปุ๊บเท้ามหาสุรัตนะกับเสนาบดีแล้วก็กองทัพเนี่ยก็จะตามจักรแก้วนั้นไปที่ตะวันออกดูก่อนอนุนจักรแก้วหยุดอยู่ในประเทศใดพระเจ้ามหาสุทัศนะก็เสด็จเข้าไปพักแรมด้วยจตุรงคเสนาในประเทศ

นั้นดูก่อนอานนท์ก็ในปุรมทิตพระราชาเหล่าใดเป็นปฏิบัติพระราชาเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าคือพอไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยก็จะไปพักแรมที่นั่นนะแล้วก็กษัตริย์ในดินแดนที่ไปทิศที่ไปเนี่ยเคยเป็นปฏิปักษ์ต่อกันพอเห็นพระเจ้าสุทัศนะมาพร้อมกับจักรเนี่ยก็จะเข้าไปกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงเสด็จมาเถิดพระองค์เสด็จมานี้แล้วราชสมบัติของหม่อมฉันย่อมเป็นของพระองค์ขอพระองค์จงประทานพระบรมราโชวาทเถิดคือไปเสร็จปุ๊บแค่เห็นจักรแก้วความรู้สึกต่อต้านมันไม่มีมีความรักมีความปรารถนาดีมีความยินยอมพร้อมใจที่ยกสมบัติให้ทุกอย่างเลยยอมนี่ด้วยกำลังบุญนะแล้วก็ด้วยอำนาจภาพของจักรแก้วของพระเจ้าจักรพรรดินั้นพระเจ้ามหาทศรัตนะจึงตรัสอย่างนี้ว่าพวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงกล่าวเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาจงบริโภคตามเคยเถิดดูก่อนอนนท์ก็ในปุรัตถิมทิตพระราชาเราใดเป็นปฏิปักษ์พระราชาเรานั้นกลับอ่อนน้อมต่อพระเจ้ามหาทศรัตนะด้วยกำลังฤทธิ์ของตะแก้วนะดูก่อนอนนท์เหล่านั้นตะแก้วก็ย่างเข้าสู่สมุดด้านปุรัตถิมทิตแล้วกลับเวียนไปทักไปยังทิศทักษิณย่างเข้าสู่สมุดด้านทิศทักษิณแล้วกลับเวียนไปทิศปัจจิมย่างเข้าสู่สมุดทิศปัจจิมแล้วเวียนกลับไปยังทิศอุดรพระเจ้ามหาทศนะทรงติดตามไปพร้อมจตุรงคเสนาคือหมุนลอยไปเลยดูก่อนอนนท์ก็จักแก้วหยุดอยู่ในประเทศใดพระเจ้ามหาทศนะก็เสด็จเข้าพักแรมพร้อมจตุรงคเสนาในประเทศนั้นดูก่อนอนนท์ก็ในอุตรทิศพระราชาเหล่าใดเป็นปฏิบัติพระราชาเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงเสด็จมาเถิดพระองค์เสด็จมาดีแล้วราชสมบัติของหม่อมฉันย่อมเป็นของพระองค์ขอพระองค์จงประทานพระบรมราโชวาทเถิดก็คือจะไปทิศทั้ง4หรือจะผันมากอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งตอนหนึ่งแท้จริงแล้วในพระไตรปิฎกนั้นได้กล่าวถึงเรื่องของจักรแก้วนี้ไว้มากมายเรื่องจักรพรรดินี่นะก็ลองไปศึกษาเรียนรู้กันเพิ่มเติมแต่ให้รู้ว่าเมื่อไปณที่ใดกษัตริย์ในที่นั้นๆก็ยินยอมพร้อมใจนะไม่มีใครเป็นต่อต้านเลยนี่ก็เป็นแค่อนุภาพของจักรแก้วหรือรัตนะภายนอกซึ่งจะมีรัตนะที่2รัตนะที่3ที่4ที่5ที่6ที่7แล้วก็จะมาเปรียบเทียบถึงแล้วว่าเอ๊ะรัตนะคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะมีอนุภาพสูงส่งกว่าจักรทั้งหลายเหล่านี้สูงส่งกว่ารัตนะพระเจ้าจักรพรรดิเหล่านี้อย่างไรและทำไมพระอานนท์กล่าวเช่นนี้จึงมีอานุภาพถึงขนาดนั้นเดี๋ยวในคราวต่อไปเราค่อยมาศึกษาเรียนรู้กันต่อไปวันนี้เราคงเอาไว้เพียงเท่านี้

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมีคำกล่าวที่ว่าหลับตาเป็นจะเห็นธรรมถ้ามองผิวเผินอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากเย็นอะไรก็แค่หลับตาเบาๆแต่หลายท่านบอกว่าแค่เรื่องหลับตาเนี่ยดูเหมือนง่ายแต่ก็ผ่านไปไม่ได้สักทีหลับตาปุ๊บตึงปั๊บเป็นอัตโนมัติเลยทีเดียวค่ะสำหรับผู้มีบุญแล้วนะคะทุกปัญหามีทางออกซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่มีเคล็ดไม่ลับในการหลับตาให้เป็นก็จะเห็นภาพภายในมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะธรรมะเราจะเข้าถึงได้เมื่อใจของเราสบายที่สุดจับหลักตรงนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมทุกครั้งเราจะต้องไม่ลืมสิ่งนี้คือทำทุกอย่างให้สบายให้ปลอดโปร่งทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องหลับตาให้เป็นให้พอดีพอดีแค่ผนังตาแตะเบาๆอย่าไปเม้มตาแน่นอย่าไปบีบหัวตาอย่าไปกดลูกในตาการที่ตาของเราแตะเบาๆแสดงว่าใจของเรากำลังวางอยู่อย่างสบายไม่เพ่งนิมิตเกินไปไม่ตั้งใจด้วยความทยานอยากมากเกินไปอยากเห็นเร็วๆเป็นเร็วๆมันหมดไปผนังตาจึงแตะเพียงเบาๆไม่ใช่ปิดสนิทเสียเลยถ้าเปลือกตาปิดสนิทแสดงว่าเราเริ่มเพ่งนิมิตเอาลูกในตากดลงไปดูผลออกมาคือความเครียดแล้วไม่ได้อะไรและจะทำให้เราเบื่อหน่ายท้อแท้เพราะทำผิดวิธีจนกระทั่งเกิดอาการน้อยอกน้อยใจไปโทษบุญโทษบารมีว่าเราคงมีบุญบารมีมีวาสนาน้อยความจริงแล้วเราทำผิดวิธีเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตตัวเองและปรับให้ถูกวิธี

ชมคะคุณครูไม่อยากย้ำว่าขอให้เราทุกคนอย่าฟังผ่านในสิ่งที่ท่านแนะนำนะคะแม้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมกันมาแล้วหลายเดือนหลายปีก็ตามแต่เราต้องเริ่มต้นเรียนอนุบาลกันใหม่ทำให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นเมื่อจบอนุบาลของหลวงพ่อก็จะจบด็อกเตอร์คือเข้าถึงธรรมกายอย่างรวดเร็วมันยากตอนแรกที่เราต้องเริ่มฝึกใจของเราให้ฝ่าฟันอุปสรรคจนเข้าไปถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้มันยากอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาจนกระทั่งหยุดนิ่งสมบูรณ์สามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติที่พยาสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย

อย่าไปกอดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกข์โทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่าย

การเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบือนหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายใน

ที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกึ่งกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆ เป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเรื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสใสเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงธรรมหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมีหกดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะ

ายมนุษย์หยาบใกล้ๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์อย่าไปนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ่อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ้อนๆกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ้อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ซึ่งเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรมหกดวงในทำนองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษผลประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตร

มุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นชั้นกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างและก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่

ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆโดยการกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่7ตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณยุภาบัณฑิตธิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสั่งสมมหาทานบารมีนะคะด้วยการน้อมถวายพระตาหารและปัจจัยทยธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะเราก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ทำตามหลักวิชานะคะคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดค่ะรวมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นช่วยคุมบุญและขอให้ทุกท่านชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญในวันนี้ทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมได้ตามความต้องการนะคะไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ค่ะกดเข้าไประบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆอัตโนมัตินะคะเมื่อเข้าไปรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าแสดงความคิดเห็นและส่งช่องทางในการติดตามรับชมนี้ไปเชิญชมบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสร้างมหาทานบารมีพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะทางรายการก็ได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระยสะค่ะซึ่งเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในกาลสมัยของพระพุทธเจ้าสุเมธะพระยสะได้เกิดเป็นพญานาคค่ะซึ่งมีจิตใจนั้นเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่มาวันหนึ่งก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าสุเมธะให้เสด็จมายังที่อยู่ของตนพร้อมด้วยพระสาวกพญานาคพร้อมทั้งบริวารก็ได้ถวายทานและผ้าไตรจีวรแด่พระศาสดาและพระสาวกจากนั้นก็ได้ตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุอรหัตผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตการค่ะ
1: ค่ะพระพุทธเจ้าสุเมธานะคะพระองค์ทรงเห็นด้วยพระญาณว่าความปรารถนาของท่านนั้นสำเร็จได้แน่จึงทรงพยากรณ์ว่าในอีก 30,000 กับข้างหน้าพระพุทธเจ้าโคดมจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเธอจะได้ออกบวชเป็นพระสาวกของพระองค์แล้วจะได้บรรลุอรหัตผลเมื่อพญานาคฟังพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์นะคะก็เกิดความปลื้มปิติสมนัสเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงทำบุญต่อเนื่องตลอดชีวิตจากชาตินั้นนะคะบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในภพภูมิต่างๆมากมายจนมาถึงพุทธบาทการนะคะพุทธุบาทการนะคะของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะในชาตินี้ค่ะพระยสะท่านได้เกิดเป็นบุตรชาวบุตรเศรษฐีชาวเมืองสุทัศนะนะคะแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้นำเอาแก้ว7ประการไปบูชาต้นกนิกาอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้จากชาตินั้นบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่าง
2: ๆค่ะจนมาในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาตินี้ค่ะท่านก็มีจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากจึงได้ออกบวชจากชาตินั้นบุญก็ส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆจนกระทั่งมีอยู่ในสมัยหนึ่งค่ะพระยสะท่านได้เกิดเป็นคนเก็บซากศพมีนามว่ายสะโดยร่วมกับเพื่อนอีก54คนเที่ยวเก็บศพไม่มีญาติไปไว้หรือว่าเผาในป่าช้ายสะมานพหนุ่มในชาตินี้นะคะก็ได้เอาหลาวนะแทงศพพลิกกลับไปกลับมาทำให้ได้อสุภสัญญานั่นก็คือเห็นความไม่งามแห่งร่างกายเขาก็ได้แสดงแก่สหายทั้ง54คนว่าพวกท่านจงดูศพนี้มีหนังลอกแล้วในที่นั้นๆดุจโคด่างไม่สะอาดเหม็นน่าเกลียด เมื่อพิจารณาตามที่ยศมานพหนุ่มได้เล่าแล้วนะคะก็ได้อสุภสัญญาเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะนอกจากจะบอกเพื่อนๆแล้วนะคะยศมานพหนุ่มยังกลับไปบอกบิดามารดาแล้วก็ภรรยาด้วยจนบิดามารดาและภรรยารวมถึงสหายทั้งหมดค่ะได้อสุภสัญญาขึ้นมาด้วยคือความพิจารณาถึงความไม่เที่ยงอันเป็นเหตุแห่งความไม่ประมาทค่ะตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาในพุทธกาลนี้แล้วก็

0: ด้วยบุญที่ได้ทำเอาไว้ในหลายๆชาติทำให้ได้มาเกิดในนครพาราณสีเป็นบุตรของเศรษฐีค่ะมีปราสาทสามหลังแล้วก็ได้รับการดูแลจากสตรีและดนตรีอย่างดีจนถึงค่ำวันหนึ่งเมื่อยสะกุลบุตรอิ่มเอิบพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณทั้ง5ได้นอนหลับก่อนส่วนผู้บริวารนะคะนอนหลับภายหลังประทีปน้ำมันตามสว่างอยู่ตลอดคืน
1: ค่ะในค่ำคืนนั้นเองนะคะยสกุลบุตรก็ตื่นก่อนค่ะจึงได้เห็นบริวารของตนนั้นกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางก็มีตะโพนวางอยู่ที่คอบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางก็บ่นละเมอประสาทนั้นนะคะก็ปรากฏแก่ยสกุลบุตรดุจป่าช้าผีดิบทำให้ยสารู้สึกเบื่อหน่ายค่ะจึงเปล่งอุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็สวมรองเท้าทองเดินตรงไปทางประตูพระนครไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวันและก็ได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะและมีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อจบพระธรรมเทศนายสกุลบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องราวนะคะของพระยสเถระที่เราได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าการที่เรานั้นได้มีโอกาสพิจารณาถึงอสุภสัญญาก็คือพิจารณาถึงความไม่งามแห่งร่างกายดุจดั่งซากศพก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเราเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นทำให้เรามีสติเกิดปัญญาแล้วก็เห็นถึงความจริงของชีวิตได้มากขึ้นที่สำคัญก็ทำให้เรานั้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็รีบสั่งสมบุญให้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะก็เหมือนกับพวกเรานักสร้างบารมีนะคะที่จะทำเช่นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนผู้ไม่ประมาทค่ะหมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดนะคะและพวกเราก็เช่นกันค่ะที่จะได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ได้การน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์นะคะและที่สำคัญก็น้อมถวายเป็นสังฆทานซึ่งเป็นบุญใหญ่ค่ะแล้วก็อีกสักครู่นะคะพิธีกรรมก็ใกล้จะพร้อมแล้วค่ะขอให้ทุกท่านนั้นรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และจะได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่นี้นะคะตลอดทั้งพิธีกรรมค่ะเราไปร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันเรียนเชิญค่ะ
0: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชี

ในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่าน

0: เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคันธายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคันธายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคันธายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้งห้าประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรมนัสผลคำสุขและกัลยาณมิตรพองพันลัคนาวิโรธเรียนเชิญครับหันธรรมยังพุทธสาภาคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมาเส

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอนุชยามะ
1: โอนุชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: อิตายะ
1: อิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร

0: ร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน

0: ุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
1: ท่านธรรมยังบิดาปาตาธาตุปฏิกุลาปเจ

0: อธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมนำพาชีวิตให้เข้าถึงความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลปัจจุบันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเมื่อไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ชีวิตจึงต้องเวียนวนอยู่ในกระแสแห่งความทุกข์ระทมเหมือนนาวาที่หลงทิศทางอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรแต่เมื่อได้ฟังพระสัทธรรมจึงจะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแล้วมุ่งแสวงหาสาระอันแท้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่ายัสสปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปิถียติโสอิมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวจันติมาบุคคลใดละบาปที่ตนทำไว้แล้วด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกผู้ใดได้ทำบาปกรรมเอาไว้แล้วเกิดความละอายเห็นโทษเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจึงกลับมาทำความดีละเว้นจากความชั่วเลิกเบียดเบียนไม่อาฆาตพยาบาทใครตั้งใจรักษาศีลอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วทำใจให้ใสจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยย่อมได้รับความสุขในปัจจุบันชาตินี้ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยซึ่งทำให้จิตใจสว่างสวยขจัดความมัวหมองในชีวิตไม่ว่าจะเกิดเคราะห์กรรมอะไรก็ตามใจของผู้นั้นก็ยังมีความสุขอยู่เหนือความทุกข์ทั้งมวลเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญติดพ้นจากเมฆหมอกแล้วทำให้อากาศสว่างสวยดังเรื่องของนางทาสีคนหนึ่งที่ได้ทำกรรมเอาไว้ในการก่อนนางได้เป็นคนรับใช้ของพราหมณ์ตระกูลหนึ่งต่อมาพราหมณ์ได้รับลูกสะใภ้เข้ามาอยู่ในบ้านลูกสะใภ้เป็นคนมีนิสัยมักโกรธตอนมาอยู่ในบ้านใหม่ๆก็ยังดีอยู่แต่พออยู่ไปนานวันเข้าก็เริ่มแสดงนิสัยมักโกรธออกมาโดยชอบทุบตีด่าว่าคนรับใช้อยู่เสมอในบรรดาคนรับใช้ทั้งหมดนางจะกลั่นแกล้งคนรับใช้ที่ชื่อรัชชุมาลามากที่สุดเหมือนกับเคยผูกอาฆาตกันมาแต่ชาติปางก่อนลูกสะใภ้มักจะแสดงความโกรธกับคนรับใช้อย่างไม่มีเหตุผลวันหนึ่งลูกสะใภ้นึกโกรธนางรัชชุมาลาขึ้นมาจึงจิกผมแล้วก็ลากมาตบตีอย่างเต็มกำลังไม่พอยังเอาไม้เอาก้อนอิฐก้อนดินขว้างปานางอย่างไม่ปราณีกลั่นแกล้งทรมานจนหนำใจพอเหนื่อยแล้วก็ปล่อยไปถ้ามีแรงก็กลับมาลงโทษอีกนางรัชชุมาลาได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจึงนึกน้อยใจในโชควาสนาของตนที่ต้องมาเกิดเป็นคนรับใช้ไอ้เขารังแกข่มเหงแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากเงื้อมมือของนายใจร้ายเพราะคำฆ่าโทษยังดังแว่วอยู่ในใจว่าเดี๋ยวจะต้องกลับไปรับโทษอีกนางจึงคิดว่าเวลานายลงโทษก็จะจิกผมแล้วทุบตีดังนั้นควรที่เราจะโกนผมเสียนางจึงไปที่ศาลาอาบน้ำโกนผมเสียเกลี้ยงเกลา
เมื่อนายสาวเห็นข้าวก็ยิ่งเกิดความโกรธมากขึ้นไปอีกได้สั่งให้คนเอาเชือกมารัดศีรษะและจับปลายเชือกฉุดมาตบตีเสร็จแล้วก็บังคับไม่ให้แก่เชือกนั้นออกปล่อยให้รัดศีรษะแน่นอยู่อย่างนั้นเมื่อนายสาวเกิดความโกรธขึ้นมาครั้งใดก็จะจับปลายเชือกฉุดกระชากมาตบตีนางจึงได้ชื่อว่ารัชุมาลาแปลว่าผู้มีเชือกเป็นพวงมาลัยต่อมาวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูหมู่สัตว์ในเวลาใกล้รุ่งได้เห็นอุปนิสัยของนางรัชุมาลาว่าจะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระองค์จึงเสด็จไปโปรดได้ประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วทรงเปล่งฉับพันรังสีสว่างสวัยอยู่ทั่วบริเวณนางรัชุมาลาซึ่งได้รับความชอกช้ำจากการเบียดเบียนของนายสาวอยู่ทุกๆวันจึงคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการมีชีวิตอยู่ให้เขาทุบตีสู้ไปตายเสียดีกว่าชาตินี้จะได้หมดกรรมเสียทีนางจึงถือเอาหม้อน้ำลงจากเรือนทำเหมือนจะไปตักน้ำพอไปในระหว่างทางก็ผูกเชือกเข้ากับกิ่งไม้คิดว่าจะแขวนคอตายสักครู่นางก็เหลือบไปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้ใกล้ๆพอเห็นพระรูปโฉมอันงดงามของพระองค์ที่ประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายนางจึงเกิดความปีติและเกิดความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์มีความปรารถนาจะฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้วาระจิตของนางจึงตรัสเรียกนางมาและได้แสดงธรรมอันไพเราะประดุจเสียงของท้าวมหาพรหมทำให้นางได้ดื่มด่ำในรสพระธรรมพอจบพระธรรมเทศนานางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันผู้มีความมั่นคงในปรัตนตรัยไม่อาจที่ใครๆจะทำร้ายได้เมื่อนางกลับถึงบ้านพราหมณ์เห็นนางมีใบหน้าผิวพรรณวรรณะผ่องใสเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจึงได้ถามนางว่าไปทำอะไรมานางก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาให้พราหมณ์ฟังพราหมณ์ก็เกิดความยินดีอนุโมทนาจึงเรียกลูกสะใภ้มาและกำชับว่าต่อไปนี้อย่าได้ทำร้ายนางรัชุมมาลา

ิฉะนั้นจะมีโทษและให้ปฏิบัติต่อนางเป็นอย่างดีแล้วพราหมณ์ก็รีบไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลอาราธนาให้พระองค์เสด็จไปยังบ้านของตนในเช้าวันนั้นเพื่อรับบิณฑบาตพราหมณ์ได้ถวายพระทหารอันประณีตแด่พระพุทธองค์เมื่อเสร็จภารกิจพระองค์ทรงอนุโมทนาและได้ตรัสเล่าบุพกรรมของนางรัชุมาลากับลูกสะใภ้ของพราหมณ์ว่าเมื่อครั้งสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกสะใภ้ได้เกิดเป็นคนรับใช้ส่วนนางรัชุมาลาได้เกิดเป็นนายและได้รังแกคนรับใช้อย่างไร้ความเมตตาปราณีจนคนรับใช้ได้รับความเจ็บปวดและเหนื่อยหน่ายต่อการกระทำนั้นจึงได้เร่งทำบุญกุศลมากมายแด่พระภิกษุสงฆ์และตั้งความปรารถนาว่าในอนาคตการขอได้เกิดมาเป็นนายบ้างด้วยผลบุญนั้นนางจึงได้เกิดเป็นลูกสะใภ้และได้เป็นนายของนางรัชุมาลาแต่เวรกรรมก็ยังทำให้มาเบียดเบียนกันอีกเพราะได้ผูกอาฆาตไว้แล้วพระองค์ก็ทรงให้ทั้งสองเลิกจองเวรกันและแสดงพระธรรมเทศนาโดยสมควรแก่มหาชนทุกคนต่างก็มีใจผ่องแผ้วร่าเริงอาจฐานในธรรมได้เข้าถึงไตรสรณาคมพากันประกาศตนเป็นพุทธมามกะส่วนพราหมณ์เมื่อนึกถึงบุญคุณของนางรัชุมาลาที่เป็นเหตุให้ตนได้ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจึงตอบแทนบุญคุณนางโดยการแต่งตั้งให้เป็นธิดาคนโปรดและได้ให้การอุปการะให้นางได้รับความสุขไปจนตลอดชีวิตส่วนลูกสะใภ้ก็เกิดความเมตตาในตัวนางรัชุมาลาและเลิกจองเวรกันตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นเวรกรรมอย่าไปก่อกันนะจ๊ะมีแต่จะให้โทษทั้งสองฝ่ายเราควรให้อภัยกันให้ความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อกันแล้วเราก็จะได้รับความสุขอย่าได้ไปประมาทพลาดพลั้งทำบาปกรรมเข้าเพราะไม่คุ้มกับการที่เราจะต้องมาชดใช้กรรมบางอย่างพลาดนิดเดียวแต่ผลเดือดร้อนไปนับพบนับชาติไปท่วนไม่มีใครหนีบาปกรรมพ้นใครทำกรรมใดไว้ก็ยอมได้รับผลกรรมนั้นดังนั้นบางครั้งที่เราเจออุปสรรคอย่าไปท้อแท้หรือน้อยเนื้อต่ำใจบางทีถูกเขากลั่นแกล้งหรือขัดขวางในการทำความดีก็อย่าได้หวั่นไหวให้รีบทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าอุปสรรคในชีวิตจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนอย่าไปคิดสั้นเพื่อหนีความทุกข์มันไม่พ้นหรอกเพราะหนทางพ้นทุกข์มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องเอาใจหยุดไปที่กลางกายหยุดเข้าไปในกลางธรรมกายเพราะฉะนั้นถ้าอยากพ้นทุกข์พ้นจากเวรกรรมทั้งหลายให้เอาใจหยุดนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะแล้วจะสมหวังในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็ว

บริสุทธิ์มากได้บุญมากผู้ที่จะนั่งธรรมะได้เห็นชัดใสต้องเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ต้องมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมากๆไม่มีห่วงกังวลใจไม่เศร้าหมองไม่เอาเรื่องใครทั้งนั้นเอาแต่บุญเราต้องช่วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาเอาใจให้ยึดบุญเป็นใหญ่ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์สร้างความดีไปเรื่อยๆบุญของเราที่ได้จะเป็นบุญที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเจือปนและบุญไม่หกไม่หล่น

ลูกเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิดมีพี่น้อง10คนลูกเป็นคนที่9เป็นลูกชายคนเล็กในวัยเด็กนะแม่ชอบพาลูกๆไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านบ่อยๆเวลาแม่ทำอาหารเตรียมถวายพระลูกจำได้แม่นยำว่าแม่สอนว่าต้องตักอาหารถวายพระก่อนแล้วก็เลือกที่ดีที่สุดก่อนโอ้ดีมากเลยอันนี้นะจ๊ะถูกหลักวิชาเลยที่เหลือเราค่อยกิน

เมื่อลูกอายุราว6 ขวบมองดูเงาตัวเองในกระจก6 ขวบก็นึกสงสัยว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วคนอื่นน่ะเป็นมาอย่างไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงจะต้องสงสัยอย่างนั้นไม่ธรรมดาเมื่อลูกไปเรียนชั้นมัธยมที่กรุงเทพจึงไม่เคยได้ไปวัดกลับไปสนใจเรื่องการเมืองอยากให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขผู้คนไม่เบียดเบียนกันพอเข้ามหาลัยก็เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาแทบทุกครั้งจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เมื่อ6 ตุลาคม 2519มีการชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาและประชาชนลูกอยู่ในเหตุการณ์และลูกก็ถูกจับขณะนั้นกำลังเรียนแพทย์ปี 4พอพี่สาวประกันตัวลูกออกมาลูกก็ไปแสวงหาวิเวกเข้าป่าเข้าไปทำไมไม่ได้ไปตัดไม้ทำลายป่าแต่ไปตามหาสังคมในอุดมคติโดยรับหน้าที่อยู่ในหน่วยการแพทย์มีหน้าที่หลักคือการรักษาคนไข้แต่ก็มีบางครั้งที่ต้องออกไปล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหารด้วยจนเวลาผ่านไป2 ปีครึ่งลูกก็ยังไม่เจอสังคมในอุดมคติอย่างที่หวังเจอแต่กิเลสคนลูกจึงกลับมาศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์อีก2 ปีจนจบการศึกษาภรรยาลูกเป็นลูกคนที่8ในบรรดาพี่น้อง10 คนลูกรู้จักภรรยาเมื่อปี2518ในปี2525หลังจากออกจากป่าลูกชวนภรรยาไปฝึกสมาธิถูกต้องอย่าแบบ TM เพราะฉะนั้นเป็นการฝึกจิตที่มีการวัดผลได้โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์เช่นวัดคลื่นสมองฝึกแล้วทำให้หายจากโรคบางอย่างได้เช่นโรคไมเกรนซึ่งลูกกำลังเป็นโรคไมเกรนอยู่พอดีจึงอยากจะพิสูจน์ซึ่งก็ได้ผลจริงซึ่งเป็นการฝึกสมาธิแบบโยคีแล้วก็มีโอกาสได้พบกับครูไม่ใหญ่ซึ่งไปเยี่ยมเยียนลูกศิษย์ที่สำนักงานของ TM ครั้งแรกที่เห็นก็คือภาพสมาชิก TM นั่งลงพนมมือไหว้ครูไม่ใหญ่ลูกรู้สึกแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นคนนอบน้อมต่อพระเช่นนี้ในชาวบ้านในเขตเมืองหรืออยู่นอกเขตวัดไม่ได้ฟังท่านจากครูไม่ใหญ่รู้สึกว่าเข้าใจง่ายในสิ่งที่ยากจากการอธิบายซึ่งที่ผ่านมาเป็นข้อสงสัยในใจลูกมานานอีกอย่างหนึ่งลูกคิดว่าครูไม่อยากคงพบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตจึงบวชไม่ซึกอีกทั้งลูกเองก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังมาก่อนจึงตั้งใจฟังก็รู้สึกเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมทุกคนเคารพครูไม่ใหญ่มากอ่านไปก็เขินไปนะเนี่ยลูกและภรรยาจึงได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมกาบครั้งแรกเมื่อปี2525แล้วก็รู้สึกประทับใจมากแต่นั้นในตอนนั้นลูกได้ยินเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่ชีโวก็รู้สึกว่าคุ้นเคยมากเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งที่เพิ่งจะมาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกแต่ปี2528ลูกก็ได้บวชธรรมทายาทรุ่น13เวลาสิกขาแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่หลังจากกลับจากการปฏิบัติธรรมครั้งนั้นแล้วก็ได้มาเปิดศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดอุบลราชธานีลูกได้สร้างบารมีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตามที่พระเดชพระคุณครูไม่ใหญ่ได้ชี้นำทางโดยในปีพ.ศ. 2528ลูกก็ได้เริ่มจัดรถครั้งแรกจากจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมงานมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกายต่อมาก็มาร่วมพิธีบูชาข้าพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและงานบุญใหญ่ของทางวัดอย่างสม่ำเสมอแรกๆก็สาธุชนออกค่ารถส่วนหนึ่งที่เหลือตัวลูกออกให้ทั้งหมดบ้างบางครั้งก็เบิกค่ารถจากทางวัดแต่ตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาลูกได้ทำหน้าที่ชักชวนสาธุชนให้ได้มีโอกาสสร้างบุญอย่างเต็มที่โดยสาธุชนออกค่ารถเองทั้งหมดนับเป็นจังหวัดแรกของภาคอีสานที่ไม่ได้เบิกค่ารถเลยลูกได้ทำบุญทุกบุญตั้งแต่ซื้อที่ดิน 2,000 ไร่ได้สร้างพระธรรมกายยำตัวของตัวเองและชักชวนคนอื่นให้มาร่วมสร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานในมหาธรรมกายเจดีย์รวมแล้วกว่า10 เอ็ม

และทำบุญทุกๆบุญของวัดที่ลูกทราบโดยลูกและภรรยาตั้งใจจะสั่งสมบารมีร่วมกับหมู่คณะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมปี2540ลูกเกิดเป็นไส้ติ่งอักเสบอย่างกระทันหันต้องขับรถไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดซึ่งห่างออกไปถึง50กิโลแล้วก็ได้รับการผ่าตัดในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นขับรถกลับบ้านได้หายเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ในเดือนกุมภาพันธ์2542ขณะที่ลูกและภรรยาได้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญที่จังหวัดสุรินทร์เรียบเสร็จแล้วลูกก็ขับรถยนต์พาภรรยากลับบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ5 ทุ่มครึ่งก็มีคนนั่งรถมอเตอร์ไซค์ขับสวนทางมาและใช้ปืนยิงมาที่รถของลูกแต่กระสุนพลาดเป้าไปถูกขอบกระจกรถด้านคนขับซึ่งเป็นเหล็กทำให้รอดปลอดภัยมาได้ลูกและภรรยาเนี่ยเป็นงงมาถึงปัจจุบันว่าทำไมจึงถูกยิงเพราะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครเตียของภรรยาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ตามลูกมาสร้างบารมีที่พระธรรมกายอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งทำบุญเศรษฐีถาวรตลอดไม่เคยขาดเลยก่อนล้มป่วยไม่นานเตียได้สั่งว่าเมื่อเตียตายแล้วให้นำเงิน500,000 บาทไปทำบุญที่พระธรรมกายและอีก500,000 บาทไปบริจาคให้มูลนิธิปอเต็กตึ้งภรรยาของลูกจึงบอกกับเตียว่าไอ้เตียทำตอนมีชีวิตอยู่จะได้บุญมากกว่าตอนที่เตียตายแล้วเตียตายแล้วก็ให้คนอื่นเอาเงินของเตียไปทำบุญอุทิศให้เอาให้ทำบุญมากกว่าตอนที่ตายแล้วเตียจึงทำบุญองค์พระแกนกลาง4 องค์บูชาทำพระมงคลเทพมุนีต่อมาเตียของภรรยาล้มป่วยเป็นอัมพาตอยู่6 เดือนจึงเสียชีวิตที่บ้านรวมอายุได้87 ปีโดยลูกและภรรยาบอกให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกเพราะเห็นว่าหากยังใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปจะเป็นการทรมานเตี่ยทั้งที่โอกาสฟื้นมีน้อยมากเมื่อถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วเตี่ยก็ยังหายใจเองได้อยู่ประมาณ6 ชั่วโมงจึงเริ่มมีอาการหอบลูกรู้ว่าเตี่ยใกล้จะตายแล้วจึงบอกภรรยาและน้องสาวภรรยาช่วยกันนำศึกชิงพบได้บอกให้เตียนึกถึงบุญที่เตียเคยทำและนึกถึงองค์พระที่กลางท้องสักครู่เตียก็พยายามยกมือเหมือนจะไหว้แต่ยกไม่ขึ้นภรรยาลูกยังช่วยจับมือเตียประกบไหว้เตียก็จากไปได้3 เฮือกเบาๆท่ามกลางเสียงเฮของแม่ภรรยาเขามั่นใจว่าเตียคงไปดีแล้วอาม่าของภรรยาเป็นคนใจบุญทำบุญทั้งตามประเพณีจีนเช่นกินเจไหว้เจ้าแล้วทำบุญในพระพุทธศาสนาชอบนั่งสมาธิอาม่าเป็นคนขยันเมื่อมีเงินก็หยุดงานไปปฏิบัติธรรมที่วัดเสียชีวิตเมื่ออายุได้96 ปีพี่สาวคนโตของภรรยามีอาชีพทำฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มนกต่อมาได้เข้าวัดเมื่อปี2541โดยการชักชวนของภรรยาลูกได้ร่วมบุญสร้างเสาเข็มมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี1 ต้นในเวลาต่อมาได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดแล้วก็ลามขึ้นสมองทำให้เป็นอัมพาตลักษณะเดียวกับเตี่ยเสียชีวิตเมื่อปี2544อายุได้63 ปีคำถามการที่ลูกและภรรยาบอกให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกและนำเตียงของภรรยากลับมาบ้านจากนั้นเตียงภรรยาจึงเสียชีวิตจะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างขณะที่เตียงของภรรยาใกล้เสียชีวิตท่านทำท่าเหมือนจะปลอมนมมือไหว้เนี่ยท่านเห็นอะไรเตียของภรรยาเสียชีวิตแล้วไปไหนสภาพเป็นอย่างไรมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกหลานบ้างการที่เตียภรรยาทำบุญเศรษฐีถาวรตลอดชีวิตส่งผลในปรโลกอย่างไรครับพี่สาวคนโตของภรรยามีวิบากกรรมอะไรจึงเป็นมะเร็งปอดและลามขึ้นสมองทำไมบางคนก็ลามบางคนก็ไม่ลามไปที่อื่นมีวิบากกรรมต่างกันอย่างไรครับอาม่าและพี่สาวคนโตของภรรยาตายแล้วไปไหนได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้หรือไม่มีข้อความอะไรฝากมาถึงบ้างลูกทำบุญอุทิศให้เตี่ยและแม่ของลูกอยู่เสมอท่านมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างครับมีข้อความอะไรฝากมาถึงบ้างเพราะเหตุใดลูกจึงรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นพิเศษเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งที่เข้าวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรก

ลูกเคยถูกปาตัดไส้ติ่งเพราะวิบากกรรมอะไรและฟื้นตัวเร็วเพราะบุญอะไรปริยางลูกถูกตรวจพบว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดอีกทั้งตั้งแต่ออกจากป่ามาก็ปวดเอวมากนี่เข้าป่าไปเพื่อปวดเอวเนี่ยเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรจะแก้ไขอย่างไรทำไมลูกและภรรยาจึงถูกยิงบุญอะไรทำให้กระสุนพลาดเป้าการที่ลูกจัดรถนำสาธุชนมาวัดในครั้งแรกได้ลูกมีส่วนในการออกค่ารถด้วยและต่อมาสามารถจัดรถนำสาธุชนมาทำบุญที่วัดโดยสาธุชนเป็นผู้ออกค่ารถเองทั้งหมดจะมีอานิสงส์อย่างไร

ออกและนำเตียของภรรยากลับมาบ้านจากนั้นเตียของภรรยาก็เสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรมากเพราะเตียก็หมดอายุไขสังขารไปไม่ไหวแล้วยามมากก็จะเจอแบบเตียในยามที่ตัวเราป่วยไข้จ้ะแต่เพื่อความสบายใจก็ให้สร้างบุญทุกบุญอุทิศไปให้ท่านแล้วอธิษฐานจิตจะได้มีวิบากกรรมเลยจ้าขณะที่เตียของภรรยาจะเสียชีวิตท่านทำท่าเหมือนจะประนมมือไหว้นั้นก็เพราะท่านนึกถึงบุญและเห็นภาพพระประจำตัวที่ท่านสร้างเอาไว้จิตท่านเป็นกุศลจึงนำท่าดังนั้นจ้าเห็นพระตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส2ได้บุญที่ทำกับหมู่คณะและบุญอื่นๆที่ท่านทำเอาไว้ได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นกำลังนั่งยิ้มไปยิ้มมามองดูบริวารและทิพยสมบัติที่เกิดขึ้นจากบุญที่ตนทำไว้และบุญที่อุทิศไปให้เจ้าพี่สาวคนโตของภรรยาเป็นมะเร็งปอดลามขึ้นสมองพระเป็นกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันที่เลี้ยงสัตว์ไว้ค่าขายและขายเข้าค่าด้วยมารวมส่งผลเจ้าบางคนก็ลามบางคนก็ไปลามไปที่อื่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับมีกรรมปานาธิบาตมากน้อยต่างกันและมีกรรมเคยไปทุบหัวสัตว์หรือไม่เช่นทุบหัวหมูเป็นต้นถ้ามีกรรมดังกล่าวก็ลามไปที่อื่นได้จ้ะบางคนก็ลามบางคนไม่ลามเพราะเหตุนี้นะจ๊ะอาม่าและพี่สาวคนโตของภรรยาตายแล้วอาม่าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส2ได้บุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาตั้งทานศีลภาวนาสม่ำเสมอเรื่อยมาจ้ะพี่สาวคนโตของภรรยาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาสายครุฑด้วยบุญปนบาปทั้งสองท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านโดยเฉพาะพี่สาวคนโตของภรรยาทราบซึ่งเรื่องบาปบุญขึ้นเยอะเพราะเห็นร่างกายตนมีอัตภาพกึ่งคนกึ่งนกจ้ะนี่ทำฟาร์มอะไรต่ออะไรจ้ะสัตว์ปีกทั้งนั้นเตียและแม่ตายแล้วไปอยู่ดาวดึงมีวิมานติดกันเลยและมีสภาพที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆพระท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ตลอดทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านทั้งสองตอนนี้ก็ยิ้มไปยิ้มมาชื่นชมทิพยสมบัติกันอยู่แต่ฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ลูกๆที่ทำบุญทิพย์ไปให้ท่านเสมอท่านได้รับบุญตลอดเลยจ้าลูกรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวมากเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งๆที่เข้าวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกเพราะในอดีตเคยสร้างบุญร่วมกับท่านมาและเคยอยู่ในความดูแลปกครองของท่านมาจ้ารวมทั้งท่านได้เคยเป็นพระอาจารย์สอนตัวลูกมาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาจ้าลูกเคยผ่าตัดไส้ติ่งแต่ฟื้นเร็วเพราะเป็นเศษกรรมเล็กๆน้อยๆจากการล่าสัตว์มาทำอาหารมาส่งผลแต่ฟื้นเร็วเพราะบุญที่ท่านในปัจจุบันมาส่งผลจ้าพยายามลูกถูกตรวจพบว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดเพราะในอดีตเป็นคนชอบเก็บความโกรธเอาไว้โดยไม่แสดงออกมาส่งผลจ้ะเก็บความโกรธไว้แล้วไม่แสดงออกออกจากป่ามากระปวดเอวมากเพราะกับในอดีตเคยไปตีงูจนหลังหักในความโกรธมันจะมากัดเอานะมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆแล้วทิศไปให้ผู้ที่เราเคยไปบีบเบี่ยงเขาเอาไว้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะ
ลูกและภรรยา

จะถูกยิงแต่ปลอดภัยเพราะเศษกรรมในปัจจุบันที่ลูกทั้งสองเคยสนับสนุนเรื่องการยิงต่อสู้กันในสมัยที่ลูกเข้าป่านะมาส่งผลทั้งนั้นที่คนที่ยิงลูกนั้นก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรกับลูกทั้งสองแล้วก็ไม่ได้มีการร่วมกันมาด้วยแต่เขาคิดแค่ว่าจะทำให้ลูกตกใจแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมาเอาทรัพย์สินไปแค่นั้นเลยจ้ะเนี่ยคือเศษกรรมปัจจุบันเนี่ยส่งผลที่ปลอดภัยผู้บุญที่เคยรักษาคนไข้ทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งบุญทั้งบุญที่ทำในปัจจุบันนำมาส่งผลจ้ะตอนที่ลูกจะรดน้ำสาธุชนมาวัดครั้งแรกได้ลูกมีส่วนในการออกค่ารถด้วยจะมีอานิสงส์ในย่อคือจะทำให้มีพรรคพวกและบริวารมากจะมีผังเทวรถติดตัวไปโอ้จะมีเทวรถจะได้รับความสะดวกสบายในภพชาติต่อไปในยามที่จะเดินทางไปในที่ใดเป็นต้นจ้ะต่อมาสามารถจัดรถนำสาธุชนมาวัดโดยสายชนออกเขาเองทั้งหมดจะมีอานิสงส์ได้ย่อคือจะได้บริวารสมบัติติดตัวเป็นหลักแล้วจ้ะลูกและภรรยาต้องเข้าป่าเพราะเหตุในปัจจุบันที่ได้ไปคบกับคนที่มีความคิดดังนั้นจึงตามกระแสไปจ้ะอีกทั้งอยู่ในช่วงที่กำลังแสวงหาชีวิตในอุดมคติก่อนที่จะมาเจอหมู่คณะจึงเป็นไปตามกระแสในยุคนั้นจ้ะต้องผ่านการฝึกสมาธิแบบ TM ก่อนเข้าวัดเพราะในบางชาติที่ไม่ได้เจอหมู่คณะก็ได้เคยฝึกสมาธิแบบโยคีมาก่อนผังนี้จึงติดตัวมาจ้ะผังนี้ก็จะติดตัวไปอยู่บ้างหากพระจะหมู่คณะก็จะต้องไปฝึกสมาธิแบบโยคีอีกเลยจ้ะก็ไปเวลาฝึกไปเถอะให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็โอเคจะแก้ไขก็ให้หักดิบตัดใจคลายความผูกพันกับวิธีการดังกล่าวและหันมาทุ่มเทใจฝึกฝนสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนาจ้าสัมมาสมาธิพุทธันดรที่ผ่านมาฟังอยู่หรือเปล่าจ้าลูกทั้งสองก็ได้เป็นสามีภรรยากันโดยตัวลูกนะเป็นทหารแพทย์ของพระราชาองค์ที่ออกบวชในสังกัดของมหาเสนาบดีต่อมาเมื่อมหาเสนาบดีได้ออกบวชตามพระราชาตัวลูกและภรรยาก็ติดตามมาอุปถากท่านและทำหน้าที่เป็นกองเสบียงของหมู่คณะไม่รู้ใครเป็นมหาเสนาบดีนะลูกและภรรยามีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้แล้วก็ได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้าคุณยายอาจารย์ให้พรลูกวายเป็นเศรษฐีพันล้านและอยู่ห่างจากคนพาลนั้นก็มีโอกาสในระดับหนึ่งแต่ถ้าเพิ่มเติมบุญปัจจุบันให้มากๆก็มีสิทธิ์จ้ะแต่ชาติต่อไปน่ะได้แน่นอนจ้ะแต่ชาตินี้ยังเหนื่อยมากยังเหนื่อยมากอยู่นะจ๊ะก็เอาเท่าที่เราได้ไปก่อนได้คะแนนไปก่อนสมมุติมันยังไม่ถึงพันล้านก็เอา999ก็เอาเอาตอนนี้อายุลูกก็มากขึ้นแล้วจะได้มีเวลาหลับตาเจริญสมาธิภาวนาจ้ะเนี่ยเรามักน้อยดีกว่าเอา999ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงมณฑลพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

ิว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

0: ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิและเผยแผ่วิชาธรรมกายจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้อาคารแห่งนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องมาเกิดขึ้นให้จงได้และพวกเราคือผู้สร้างความฝันหลวงพ่อให้เป็นจริง
1: ซื้อที่ดินผืนสุดท้าย

หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคปทาวน์หนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี 020-4-77027-716 ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโม

0: โมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี
1: ้ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

เป็นพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานสำหรับกัลยาณมิตรท่านธนบดีที่นำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรวรชนชรยินดีรัชตาภาและกัลยาณมิตรนิชาภาสุวรรณศรีเรียนเชิญครับท่านธรรมยังพุทธสาภาควโตปุพพา

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ตันตุลานิ
1: ตันตุลานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ

0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ตันตุลานิ
0: ตันตุลานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจัก
0: นิพพานายะจัก
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคคือกัลยาณมิตรธนัชชาทองเจือเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
3: กิลานะเภสัชชานิ
0: กิลานะเภสัชชานิ
3: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
3: ภิกขุสังคสสะ
0: ภิกขุสังคสะ
3: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
0: อิมานิ
3: กิลานะเภสัชชานิ
0: กิลานะเภสัชชานิ
3: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
0: อัมหากัง
3: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
3: หิตายะ
0: หิตายะ
3: สุขายะ
0: สุขายะ
3: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
3: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
3: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
3: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
3: จงรับ
0: จงรับ
3: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
3: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
3: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
3: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ตลอดกาลและนานเทอญ

ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรทายธรรมเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรทายธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลถวายข้าวสารยารักษาโรคและพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขุมทรัพย์คือบุญย่อมให้ผลที่น่าปรารถนาทั้งที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้โอวาทไว้ว่าการปฏิเสธบุญคือการปฏิเสธความสุขปฏิเสธความสำเร็จไปทุกภพทุกชาติถ้ามีบุญน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากถ้ามีบุญมากอุปสรรคของชีวิตก็น้อยชีวิตยังมีการเวียนว่ายตายเกิดเราจะรู้ได้อย่างไรให้ดูปัจจุบันถ้าสั่งสมบุญมามากปัจจุบันเราก็มีอุปสรรคน้อยร่ำรวยมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติถ้าประกอบเหตุไม่ดีสั่งสมความตระหนี่และบาปอกุศลชีวิตก็ลำเค็ญยากลำบากทีเดียวท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่าสั่งสมเหตุอันจะนำความสุขมาให้คณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสามเณรทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำกันในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานะบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบ

0: ขอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและอรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: ทุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปกราบนิมนต์ครับ
3: ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันในวันนี้ด้วยนะคะ
4: สาธุ
5: ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการถวายภัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะคะติดตามรับชมค่ะผ่านทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็จะพบเจอกับไอคอนช่องทางการติดตามรับชมต่างๆกดไปที่ช่องทางที่เราสะดวกการรับชมค่ะเมื่อกดไปแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งข้อความส่งช่องทางในการติดตามรับชมดีๆแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
3: ค่ะรวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087ค่ะหรือว่าสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE ที่ LINEOA@dhammakaya ค่ะ
5: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณยุภาบัณฑิตทิสกุลดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้ร่วมกับวัดพระธรรมกายได้จัดโครงการบรรพชาและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่16ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่16จำนวน862นายได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีนักเรียนนายสิบตำรวจจำนวน135คนเข้ารับการบรรพชาณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาค่ะได้มีพิธีเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดภาวนาเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีธีทวัฒน์ธุรกิจผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีโดยภายในงานพันตำรวจเอกภาคินนิธิพัฒนะผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งขึ้นกล่าวรายงานโครงการก่อนที่ประธานในพิธีจะได้กล่าวเปิดงานซึ่งตามรายงานได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อไว้ดังนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาทั้งยังมุ่งพัฒนาจิตใจให้มีสติสมาธิความอดทนความรับผิดชอบและความเสียสละรวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ตำรวจด้านจิตสำนึกในการบริการประชาชน

0: และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมมีเมตตาธรรมยิ่งมีสติมีความยับยั้งชั่งใจยึดมั่นในความถูกต้องแล้วก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปดังนั้นการเป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่นมิได้เกิดจากเครื่องแบบแต่เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากคุณธรรมในจิตใจและความประพฤติที่ประชาชนสัมผัสได้ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกนายต่างรับฟังด้วยความตั้งใจค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทสรุปได้ว่าการสร้างนิสัยที่ดีมีความสำคัญยิ่งกว่าความรู้เพราะนิสัยเป็นตัวกำกับความรู้และความประพฤติโดยมนุษย์มีภารกิจหลักสี่ด้านได้แก่งานสุขภาพงานมิตรภาพงานอาชีพและงานกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสสะอาดการได้หมั่นฝึกสมาธิและรักษาใจให้ใสสะอาดอยู่เสมอนั้นจะช่วยให้มองเห็นความเป็นจริงของชีวิตและนำมาพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลประชาชนและประเทศชาติได้ทั้งนี้ตลอดโครงการนักเรียนนาย10ทุกนายได้รับการอบรมเรื่องของการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาควบคู่ไปกับการฝึกวินัยเคารพอดทนผ่านทางวิทยากรและการแสดงธรรมจากคณะสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิอาทิเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องประวัติวัดพระธรรมกายรวมทั้งประวัติพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและเรื่องสมาธิไปจนถึงการนั่งสมาธิอย่างถูกหลักวิชาด้วยการวางใจไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายสบายซึ่งผู้เข้าอบรมหลายท่านมีผลการปฏิบัติที่ดีและมีหลายท่านที่อยากจะบวชเพื่อศึกษาธรรมะและทดแทนพระคุณบิดามารดาค่ะสำหรับโครงการอบรมศีลธรรมนักเรียนใน10ตำรวจรุ่นที่16จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง22กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปลูกฝังศีลธรรมอันงดงามทางพระพุทธศาสนาให้เป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดีของประชาชนต่อไปในอนาคต
1: สืบเนื่องจากงานบุญ22เมษายนในปีที่แล้ว2568งานบุญที่เราได้นิมนต์คณะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดมาจากทั่วประเทศทั่วโลกและสาธุชนมากันมากมายทำให้การจราจรค่อนข้างจะติดขัดและมีปัญหาในปีนี้พ.ศ. 2569ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1นำนักเรียนนาย10มาช่วยงานจำนวน600นายในวันที่22เมษายนปี2569ซึ่งทำให้การจราจรในงานบุญ22เมษายนในปีนี้ต้องบอกว่าดีมากๆทำให้คณะสงฆ์และญาติโยมที่มาร่วมงานปลื้มใจปิติใจแล้วก็สะดวกเดินทางกลับได้อย่างรวดเร็วและก็สืบเนื่องจากทั้งเองจึงทำให้มีการอบรมนักเรียนใน10ที่กำลังอบรมอยู่ทั้งรุ่นที่จะเข้ามาใหม่ด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจของท่านผู้การแก่นท่านผู้การก็คือพลตำรวจตรีธีรกิตวัฒน์ท่านใดตั้งใจว่าอยากให้ตำรวจซึ่งเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสมาธิมีศีลธรรมที่ดีงามจะได้เป็นที่พึ่งกับประชาชนจึงได้เกิดโครงการต่อเนื่องหลังจากงานบุญ22เมษายนที่ผ่านมาซึ่งชุดนี้เองเนี่ยเขาจะประจำการเป็นบรรจุเป็นตำรวจในวันที่1ตุลาคมนี้ก่อนจะจบการอบรมทางท่านผู้การแก่นจึงให้มีการปฏิบัติธรรมมีทั้งการบวชเป็นสามเณร135รูปและมีการถือศีล8อีกจำนวน600กว่าท่านได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเนื่องจากว่านักเรียนใน10เหล่านี้ต่อไปก็จะเป็นผู้ที่จะคอยดูแลพิทักษ์สันติราษฎร์ให้กับพี่น้องของไทยให้กับประชาชนทั้งหลายแล้วเขาเองก็จะเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมที่ทำให้สิ่งต่างๆก็จะเกิดความดีงามเกิดขึ้นตั้งแต่ตัวเขาเองจนทั้งถึงสังคมรอบข้าง
2: การนำนักเรียนใน10ตำรวจรุ่นที่16มาปฏิบัติธรรมณวัดธรรมกายในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากข้าราชการนักเรียนใน10ตำรวจเมื่อจบไปเป็นข้าราชการตำรวจแล้วจะต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่มีทั้งคุณธรรมมีวินัยมีธรรมะประจำใจ

0: เพื่อในการบ่มเพาะเพื่อไปเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีเป็นผู้รับใช้ประชาชนอย่างมีคุณภาพนะครับการเป็นตำรวจนะครับการใช้กฎหมายอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับจะต้องมีคุณธรรมศีลธรรมกับกฎหมายนะครับการบ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณธรรมที่ดีมีระเบียบวินัยที่ดีก็เกิดจากการอบรมคุณธรรมต่างๆเนี่ยครับก็ได้รับความเมตตาจากวัดธรรมกายที่ได้ดูแลอย่างดียิ่งนะครับนักเรียนทุกคนมีความอยู่ดีมีสุขและทุกอย่างได้รับความเมตตาได้รับความอนุเคราะห์ต่างๆอย่างดียิ่งมากเลยครับ
1: สิ่งที่ผมประทับใจก็คือในการนั่งสมาธิของทุกๆคนพระอาจารย์ได้แนะนำเรื่องการนั่งสมาธิครับเรื่องที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้ครับว่าการนั่งสมาธิไม่ต้องจำเป็นต้องนั่งหลังตรงพระอาจารย์แนะนำว่าให้เราสบายที่สุดแล้วเราจะมีสมาธิที่สุดครับเราสามารถเอาความคิดต่างๆออกไปได้ครับทำให้เราใจเย็นสตินิ่งมีสติตลอดเวลาครับในการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในอาชีพการงานตำรวจเราพกปืนเป็นอาชีพอยู่แล้วครับการนั่งสมาธิทำให้เราใจเย็นทำให้เราใช้สมาธิใช้สติปัญญาควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ครับพระอาจารย์ท่านแนะนำต่างๆในการนั่งสมาธิดีมากครับมันทำให้ผมรักการนั่งสมาธิได้มากขึ้นครับ
2: สำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568

เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10วันสว่างที่สุดของโลกและจักรวาลคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อทัตตชีโวเมตตาเป็นประธานศพจุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยสักการะบูชาครูเบื้องหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทโรพระ

วันที่สว่างที่สุดนี้เป็นวันดีที่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้หลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางตามทางสว่างภายในน้อมนำดวงใจที่สว่างไสวถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสน้อมรำลึกถึงมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างแก่โลกอีกครั้ง

ด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศซึ่งปรารถนาจะบูชาในพระคุณอันประเสริฐของพระผู้ปราบมารและต้องการจะร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองจึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกอนุวินาทีเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติที่ได้ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิชาธรรมกายให้กว้างไกลนำชาวโลกสู่หนทางที่สว่างไสวได้เข้าใจถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แท้จริงในการ

แต่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงรวมใจพร้อมก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนายึดโยงใจชาวโลกให้คงศรัทธาในคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป

มหาปิติทัพทวีสว่างกลางดวงใจเมื่อคณะประธานผ้าป่าได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงานพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกนำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลก

0: ทังวัฏฐังสัสสามิกังปังสุกุละจีวรังไมหังปาปุนาสิข้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้
1: สาธุ
2: ด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาน้อมนำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันมาแสดงออกถึงกุศลเจตนาที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงมั่นคู่แผ่นดินไทยพร้อมย้ำเตือนทุกดวงใจณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมน้อมนำทุกดวงใจสู่เส้นทางภายในด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนำคำว่าธรรมกายหวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกและในวันที่สว่างที่สุดของพระผู้ปราบมารพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครบ 7,681,108,108 จบและเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีวิชาธรรมกายเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น108ครั้งน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์

วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันที่พระชนะมารคือวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางภูเวียงซึ่งท่านไม่เพียงค้นพบแต่ยังมีมหากรุณานำมาเปิดเผยสั่งสอนให้ชาวโลกได้รู้ตามได้ก้าวตามทางสายกลางเพื่อหลุดพ้นจากห้วงภัยในวัฏสงสารตามคำสอนของพระพุทธองค์

0: ไปช่วยคนทำบุญครับอยากให้ทุกคนได้บุญครับ
1: อยากให้ย่าได้เข้าร่วมกฐินค่ะ
2: จะเป็นแรงหนึ่งที่ทอดกฐินให้กับวัดครับเราจะได้มีบุญเยอะๆได้ขึ้นสวรรค์ได้หนีจากนรกครับ
3: โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นการบูชาธรรม81ปีของท่านเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เกิดการเติบโตและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
4: พอได้ทราบข่าวเรื่องของกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดอาจารย์ก็เชิญชวนเนาะคณะครูแล้วก็เด็กๆพูดอานิสงส์การให้ทานว่าการที่เรามีน้อยทำน้อยทำบ่อยบุญก็เกิดขึ้นเองจากกฐินเป็นการทาน
5: พระท่านจะเข้าไปสอนเด็กๆทุกวันศุกร์อยู่แล้วค่ะท่านเข้าไปสอนในเรื่องของธรรมะทางก้าวหน้าในเรื่องของหลักธรรมทางศาสนาคือเด็กหลายๆคนเมื่อก่อนนี้เวลาให้สวดมนต์ไหว้พระเขาไม่ค่อยอยากจะทำเขารู้สึกว่าเขาเบื่อทุกวันพระที่พาเขาไปทำบุญที่วัดหลายคนก็ไม่อยากไปแต่เดี๋ยวนี้พอทุกวันพระเด็กๆ เราจะไปทำบุญที่วัดรู้สึกว่าเราสามารถพาเด็กๆพาคณะครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำบุญสืบทอด

0: ใครพกตังมาบ้างแล้วเขาเด็กก็ยกมือกันนะยกมือกันผมมีอยู่5บาทครับเด็กเขาก็วิ่งมาหยอดแล้วก็โอ้รู้สึกสะอิดใจว่าเด็กเขากล้าตัดความตันหนีในใจแล้วก็ได้หยอดกระปุกด้วยตัวของเขาเองแล้วก็บางคนก็มีอยู่10บาทก็มา5บาทบางคนมี3บาทก็เอา3บาทมาใช้ก็มาหยอดกันอนุโมทนาบุญครับอะไรเป็นกิจบำบานใจ
1: หนูเอาเงินตัวเองมาทำบุญไม่เสียดายเลยค่ะเพราะบุญทำให้ใจสงบค่ะแล้วก็อิ่มอิ่มตัวอิ่มใจ
2: หนูอยากตั้งเป้าบุญโดยการตั้งเงินแล้วหนูอดออมไว้ทุกวันทุกวันจนถึงเป้าหมายแล้วหนูสามารถนำไปบริจาควัดค่ะเชื่อมั่นว่าการทำบุญเราสามารถเวลาเสียชีวิตแล้วบุญสามารถไปหาเราตอนเสียชีวิตได้เราไม่สามารถเอาอย่างอื่นไปได้นอกจากบุญค่ะ
3: บุญกฐินผมเชื่อว่าทำให้เรารวยได้เพราะเป็นการบริจาคเงินให้วัดไปทำแบบปรับปรุงอย่างอื่นที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้น
4: ชอบบุญค่ะบุญทำให้ใจสงบค่ะ
5: ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปกับบุญครับแต่ถ้ามีจริงผมก็ต้องทำเผื่อไว้ก่อนครับก็เลยตั้งใจจะไปทำบุญทอดกฐินครับสะสม

0: งการกฐิน 30,000 วัดยิ่งใหญ่มากค่ะทำให้เด็กทั่วประเทศเป็นประธานกฐินได้อยากลองค่ะว่าคนโตเขาสัมผัสแล้วเป็นยังไงหนูก็อยากสัมผัสกันเหมือนกันค่ะ
1: โอ้เด็กๆนะครับมีความตื่นตัวมากทุกคนให้ความสนใจและมีความตั้งใจอย่างมากเลยเพราะถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งของชีวิตของเขานะครับที่จะได้เป็นประธานในการทอดกฐินสำลิดเด็กดีมีสตาร์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องขอบพระคุณและชื่นชมในดำริของหลวงพ่อพระธรรมชโยที่ได้มีดำริที่อยากจะมีการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยเพราะว่าโครงการกฐินสำลิดเด็กดีมีสตาร์นี้ถือว่าเป็นการฝึกให้เด็กนั้นได้มาเรียนรู้ประเพณีการทอดกฐินโดยการลงมือปฏิบัติได้เรียนรู้ศาสนพิธีได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆที่สำคัญเป็นการดึงเด็กเข้าสู่วัดทำกิจกรรมแบบนี้จะเป็นเหมือนกับที่เราเรียกว่า active learning คือเรียนรู้ด้วยตนเองและเด็กก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นเขาก็จะเข้าใจในเรื่องประเพณีการทอดกฐินและจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป
2: ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ที่คิดโครงการนี้นะคะเพราะว่ากฐิน 30,000 วัดบางวัดน่ะเป็นวัดที่ตกค้างกฐินไม่ได้รับกฐินในส่วนตรงนี้พอได้รับมาจะได้นำเงินไปใช้ในการพัฒนาวัดต่อไปค่ะก็คือมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักในพระพุทธศาสนาอย่างเด็กๆอะค่ะเขาก็จะได้รู้จักมีการบอกบุญรู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผู้ส่งต่อเป็นสะพานบุญด้วยกันค่ะ
3: เด็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่ตั้งใจเรียนแต่ยังมีหัวใจที่รักพระพุทธศาสนาและกล้าออกมาทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญตั้งแต่อายุยังน้อยภารกิจของเด็กๆคือการเป็นตัวแทนเด็กดีมีสตาร์เชิญชวนผู้ใหญ่ผู้ปกครองมาร่วมทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยกว่า 30,000 วัดทั่วประเทศ
0: เราเป็นเด็กตัวนิดเดียวเราก็สามารถมาเป็นประธานกฐินหรือมาทำบุญเพื่อสร้างประโยชน์ได้ค่ะเวลาเรารักใครให้ชวนทำบุญนะคะเราทำบุญเองเราก็ได้บุญแล้วแต่ถ้าชวนคนอื่นก็ได้บุญด้วยค่ะแบ่งปันให้คนอื่น
4: ถ้าทุกคนช่วยกันทำบุญทอดกฐินจะทำให้พระพุทธศาสนาดีขึ้นค่ะพระที่วัดก็จะเยอะขึ้นค่ะถ้าสะสมบุญไปเรื่อยๆชาติหน้าเราอาจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบค่ะ
5: ทุกคนต้องทำบุญด้วยตัวเองค่ะจะได้บุญเยอะถ้าชวนคนไปทำบุญด้วยจะยิ่งดีค่ะเพราะว่าเราเชิญชวนเขาไปทำในเรื่องที่ดีเราไม่ได้ไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเราก็จะได้บุญเยอะด้วยค่ะ
6: หนูอยากเชิญชวนทุกคนมาทำบุญทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดกับพวกเราด้วยนะคะทุกคนทำได้แน่ๆค่ะ
7: ฝากถึงทุกคนนะคะพระดีๆคนดีๆยังมีอีกเยอะขอให้ทุกท่านมาทำบุญนะคะ
8: ขอให้ทุกคนตั้งใจมาทำบุญกฐินและร่วมกันเป็นประธานกฐินค่ะ
6: การที่คนโตทำได้เด็กก็ต้องทำได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายมาก
3: ๆถ้าเด็กๆกล้าจะเป็นผู้นำบุญแล้วเราล่ะพร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกฐินสามัคคีทั่วไทย3,000 วัดแล้วหรือยัง

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมีคำกล่าวที่ว่าหลับตาเป็นจะเห็นธรรมถ้ามองผิวเผินอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากเย็นอะไรก็แค่หลับตาเบาๆแต่หลายท่านบอกว่าแค่เรื่องหลับตาเนี่ยดูเหมือนง่ายแต่ก็ผ่านไปไม่ได้สักทีหลับตาปุ๊บตึงปั๊บเป็นอัตโนมัติเลยทีเดียวค่ะสำหรับผู้มีบุญแล้วนะคะทุกปัญหามีทางออกซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่มีเคล็ดไม่ลับในการหลับตาให้เป็นก็จะเห็นภาพภายในมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะธรรมะเราจะเข้าถึงได้เมื่อใจของเราสบายที่สุดจับหลักตรงนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมทุกครั้งเราจะต้องไม่ลืมสิ่งนี้คือทำทุกอย่างให้สบายให้ปลอดโปร่งทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องหลับตาให้เป็นให้พอดีพอดีแค่ผนังตาแตะเบาๆอย่าไปเม้มตาแน่นอย่าไปบีบหัวตาอย่าไปกดลูกในตาการที่ตาของเราแตะเบาๆแสดงว่าใจของเรากำลังวางอยู่อย่างสบายไม่เพ่งนิมิตเกินไปไม่ตั้งใจด้วยความทยานอยากมากเกินไปอยากเห็นเร็วๆเป็นเร็วๆมันหมดไปผนังตาจึงแตะเพียงเบาๆไม่ใช่ปิดสนิทเสียเลยถ้าเปลือกตาปิดสนิทแสดงว่าเราเริ่มเพ่งนิมิตเอาลูกในตากดลงไปดูผลออกมาคือความเครียดแล้วไม่ได้อะไรและจะทำให้เราเบื่อหน่ายท้อแท้เพราะทำผิดวิธีจนกระทั่งเกิดอาการน้อยอกน้อยใจไปโทษบุญโทษบารมีว่าเราคงมีบุญบารมีมีวาสนาน้อยความจริงแล้วเราทำผิดวิธีเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตตัวเองและปรับให้ถูกวิธี

ชมคะคุณครูไม่อยากย้ำว่าขอให้เราทุกคนอยากฟังผ่านในสิ่งที่ท่านแนะนำนะคะแม้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมกันมาแล้วหลายเดือนหลายปีก็ตามแต่เราต้องเริ่มต้นเรียนอนุบาลกันใหม่ทำให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นเมื่อจบอนุบาลของหลวงพ่อก็จะจบด็อกเตอร์คือเข้าถึงธรรมกายอย่างรวดเร็วมันยากตอนแรกที่เราต้องเริ่มฝึกใจของเราให้ฝ่าฟันอุปสรรคจนเข้าไปถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้มันยากอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาจนกระทั่งหยุดนิ่งสมบูรณ์สามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติที่พยาสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวา

ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ

ยจะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของ

าวเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยทั้งวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดว่าชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้

คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุธนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำขันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้นนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นถ้าไม่เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นใหม่จึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คุกคีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนและก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้น

ขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขั้นจังที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสๆธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการทั่วถึงดวงศีลนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงศีลนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ่อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมี6ดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับ

นที่ไม่รู้จักกันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแท้เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอัตโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละเพราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี้แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตร

ที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีภาพบรรยากาศการอบรมในโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2จากศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการค่ะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีซึ่งบรรยากาศการอบรมก็เต็มไปด้วยความคึกคักเพราะทุกท่านค่ะต่างทราบกันดีว่าโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดนับเป็นบุญใหญ่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดและเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศนี้พร้อมๆกันค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาพิธีพร้อมขัดเกลาจิตใจตามหลักพุทธธรรมนอกจากนี้ยังเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พุทธบริษัทในพื้นที่ในฐานะผู้แทนแห่งศรัทธาที่จะร่วมนำผ้ากฐินไปทอดถวายณวัดวาอารามทั่วประเทศรวมกว่า

30,000 แห่งซึ่งการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีกฐินทานอันทรงคุณค่าและร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงแล้วยังจัดขึ้นเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรวมดวงใจของชาวพุทธในการสร้างบารมีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปอย่างยั่งยืนซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านค่ะก็ต่างมีความพร้อมในการทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในครั้งนี้ให้สำเร็จค่ะส่วนบรรยากาศการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ณศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีก็มีพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์เข้าร่วมอบรมอย่างคึกคักค่ะเพื่อรับความรู้และขั้นตอนของศาสนาพิธีเตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนสายบุญนำผ้ากฐินไปทอดถวายยังวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศรวมกว่า 30,000 แห่งซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกตนตามหลักพุทธธรรมการดูแลบำรุงศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและการสืบสานประเพณีการทอดกฐินสามัคคีให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงโดยผู้เข้าอบรมทุกท่านต่างมีความประทับใจมีกำลังใจและเห็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันทำโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายยารักษาโรคเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนพร้อมให้สาธุชนได้ร่วมการสั่งสมบุญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตค่ะภายในงานมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาปิยะปิยวาจโกได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรพงษ์ธาดาพรหมาแบนและกัลยาณมิตรรัชดาวันจันเพ็ญแขนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรวราพรกัลยาณมิตรปฏิชาญกัลยาณมิตรไอรินกัลยาณมิตรแพทริกแสงเพชรพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีกัลยาณมิตรทิติมากัลยาณมิตรไมเคิลกัลยาณมิตรอาร์เดนและไอวี่ทาลาสกาพร้อมด้วยกัลยาณมิตรภัทรพรยังสิริส่วนพิธีถวายกองบุญภัตตาหารประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์และกัลยาณมิตรโดนัลด์ฮกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระมหาปิยะปิยวาจโกในหัวข้อเรื่องเทวดายังต้องหาบุญซึ่งเป็นเรื่องราวจากพระไตรปิฎกตอนที่พระมหากัสสปะเถระออกจากนิโรธสมาบัติ7วันท่านตั้งใจจะไปบิณฑบาตรับทานจากคนยากจนเข็นใจเพื่อเปิดโอกาสให้คนจนได้ทำบุญใหญ่กลายเป็นเศรษฐีแต่ท้าวสักกะและนางสุชาดาปลอมตัวเป็นสองตายายมาดักรอตักบาตรตัดหน้ามนุษย์เพราะอยากได้บุญจากการถวายทานแด่พระอรหันต์ผู้เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขนาดราชาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงที่มีทิพยสมบัติมากมายยังต้องลงทุนแปลงกายลงมาแย่งบุญมนุษย์เพราะบุญเก่า

ก็มีวันหมดและสวรรค์ไม่ใช่สถานที่สั่งสมบุญใหม่ได้ง่ายเหมือนโลกมนุษย์มนุษย์ที่มีโอกาสทำบุญจึงไม่ควรปล่อยให้หลุดมือในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbouterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจค่ะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของFacebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

ปันนกะธรรมชาดกเป็นนิทานชาดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับอนาถดินทิกะเศรษฐีและสาวกของอัญญะดีรถี500คนณเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีเนื่องด้วยอัญญะดีรถีเหล่านี้ล้วนเป็นคนกลับกรอกพอฟังธรรมก็เกิดศรัทธาประกาศตนเป็นพุทธมามกะแต่พอพระพุทธศาสดาเสด็จจากไปก็หันกลับไปนับถือลัทธิเดิมกันทั้งหมดสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงระลึกชาติแต่หนหลังและพบว่าในการก่อนนั้นมนุษย์ทั้งหลายนี้เคยถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่สรณะมาเป็นสรณะโดยอาศัยการคาดคะเนถือเอาผิดๆจึงถึงกับให้เกิดการพินาศใหญ่หลวงมาแล้วและพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องราวในการนั้นให้ฟังอปันนกะธรรมชาดกณกรุงพาราณสีมีพ่อค้ารายใหญ่อยู่

0: องคนซึ่งทั้งสองต่างมีอุปนิสัยที่ต่างกันราวฟ้ากับดินพ่อค้าคนที่หนึ่งมีนิสัยเจ้าอารมณ์หูเบาเชื่อคนง่ายขาดสติพิจารณา
1: เฮ้ยนายหญิงคนนี้สุดยอดเก่งทั้งงานบ้านงานเรือนนายเอาไปใช้สอยทำงานที่บ้านสิคุ้มค่าคุ้มราคานาย
2: แหมในจ้างรูปหล่อเท่สมาร์ทขนาดนี้ดิฉันจะรับใช้อย่างเต็มที่เลยค่ะ
3: ข้าก็รออย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะเจ้าเนี่ยเข้าใจพูดเอาล่ะข้ารับไว้ทำงานก่อนแล้วกันไม่น่ารับมาทำงานเลยกลายเป็นนางนกต่อซะได้พาโจรขึ้นบ้านแท้ๆเลยเรา
4: สาวใช่คนนั้นน่ะมันพาคนมาขโมยสมบัติของเจ้านายไปตั้งเยอะแน
1: ่ข้าว่าแล้วดูแพร่เดียวก็รู้ผู้หญิงจริตอย่างนั้นน่ะสวยสักเปล่าเป็นโจรไปซะได้เซ็งอุตส่าห์จะขอเป็นแฟนซะหน่อย
0: ส่วนพ่อค้าอีกคนกลับชอบใฝ่หาความรู้ช่างสังเกตและยึดถืออปันนกะธรรม3ข้อเป็นธรรมะประจำใจข้อที่1คือการป้องกันตนมิให้มัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงอินทรีย์สังวร
5: นายวานิชหันมามองข้าสักนิดสิคะข้าจะร่ายรำให้ท่านดู
6: หันมาสนใจข้าดีกว่าสาวสวยก็ตั้งเยอะ
7: อย่ามายั่วยวนข้าซะให้ยากเลยข้ารู้หรอกนะว่าพวกเจ้าอ่ะจะล่อลวงเอาเงินจากข้า
0: อปันนกะธรรมข้อ2คือการเตรียมป้องกันไม่ให้เกิดโทษจากการกินไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มโภชเนมัตตัญญุตา
8: โอ้ยไม่น่ากินเยอะเลยตูโอ้ยเหล้าอะไรเนี่ยแรงจริงๆเลย
1: เจ้าเนี่ยมันคออ่อนแล้วยังไม่รู้สภาพตัวเองอีก
0: อปันนกะธรรมข้อ3คือเตรียมป้องกันมิให้เกียจคร้านและเลยหน้าที่ชาคริยานุโยค
9: ง่วงนอนดีกว่าวันนี้หยุดขี้เกียจพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่
0: นอกจากตนจะตั้งอยู่ในอปันนกะธรรม3ประการนี้แล้วพ่อค้าผู้นี้ยังอบรมบริวารให้ปฏิบัติตามและยึดธรรมนี้ไว้ในใจเช่นกัน
3: โอ้ช่างเป็นหลักธรรมที่ดีจริงๆมี3ข้อเองสั้นกระชับฉับไว
10: นายจ้างของเราช่างเป็นเจ้านายที่รอบรู้โดยแท้มิเสียแรงที่เรามาทำงานด้วย
0: อยู่มาคราวหนึ่งพ่อค้าทั้งสองต่างคิดจะเดินทางข้ามทะเลทรายเพื่อไปค้าขายยังเมืองเดียวกันแต่เส้นทางนี้แห้งแล้งมากอาหารน้ำและหญ้าระหว่างทางก็ขาดแคลนไม่พอเพียงสำหรับคนและโคพ่อค้าทั้งสองจึงไม่สามารถร่วมเดินทางไปพร้อมกันได้
3: เราเดินทางกันไปก่อนดีกว่าหนทางยังราบเรียบไม่ถูกเหยียบย่ำให้แตกเป็นฝุ่นหญ้าเลี้ยงโคก็เต็มที่ยังไม่มีใครแตะต้องพืชผักผลไม้ก็ยังบริบูรณ์อยู่ทั้งสองข้างทาง
11: ส่วนหญ้าเลี้ยงโคก็จะงอกขึ้นมาใหม่อ่อนกำลังดีพืชผักชุดแรกที่คนตัดกินไปก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่อ่อนกำลังน่ารับประทานในบริเวณที่ไม่มีน้ำคนชุดแรกก็ต้องขุดบ่อน้ำเอาไว้แล้วเรื่องราคาสินค้าก็ตั้งตามพ่อค้าชุดแรกเลยละกันคงไม่มีปัญหาอะไร
0: เมื่อถึงเวลาเดินทางพ่อค้าผู้ขาดสติจึงจัดคนออกเดินทางพร้อมขบวนสินค้าและเสบียงและน้ำสำหรับระยะทางกันดารถึง60โยชน
3: ์อ้าวพวกเราเร็วเข้าเดินทางกันได้แล้ว
0: เดินทางเข้าวันที่7กองเดินทางของพ่อค้าคนที่1ก็เข้าไปในเขตยักษ์กินคน
12: พวกมนุษย์มากันแล้วเว้ยอยู่ท้องกิ่วมาหลายวันคราวนี้จะกินให้อิ่มมากเลย
13: จะเย็นเว้ยปล่อยพวกมันให้ชะล่าใจไปก่อนพวกนี้มันไม่ระมัดระวังตัวกันหรอกเสร็จแล้วแน
0: ่ยักษ์เหล่านี้มีอยู่แค่20ตนมันจึงไม่กล้าต่อกรกับคนถึง500คนพวกมันจึงวางแผนล่อลวงเพื่อ

0: หลอกกินเนื้อมนุษย์เหล่านี้พวกยักษ์จำแรงกายเป็นคนนั่งรถเทียมด้วยโคขาวสวนทางมาบนล้อมีโคลนติดหนาเติบเหมือนเพิ่งเดินทางฝ่าสายฝนที่ตกหนักมาใหม่ๆแต่ละคนท่าทางแข็งกระด้างกำแพงหานเคี้ยวกินเง่าบัวอย่างอร่อยทำทีให้รู้ว่าสองข้างทางที่พวกเขาผ่านมานั้นมีห้วยหนองคลองบึงเต็มไปหมด
1: ท่านวานิชท่านจะขนตุ่มน้ำไปหนักทำไมข้างหน้ามีห้วยหนองคลองบึงตลอดทางพวกข้ายังว่ายไปเก็บฝักบัวมากินกันเลย
2: จริงเหรอท่าน
0: พ่อค้าหูเบาได้ฟังดังนั้นก็หลงเชื่อสั่งลูกน้องให้เทน้ำทิ้งหวังสะดวกสบายไม่ต้องแบกของหนักแต่เขาไม่สังเกตเลยสักนิดว่าบุคคลเหล่านี้มีท่าทางแข็งกร้าวห้าวหาญในตาแดงแม้ยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดงก็ไม่มีเงาปรากฏผิดมนุษย์กลุ่มขบวนพ่อค้าเดินทางไปตลอดวันจะหาน้ำสักหยดก็ไม่พบครั้นตกเย็นก็อ่อนเปรี้ยเพลียแรงหิวโหยอดทั้งข้าวและน้ำทั้งคนและโคก็สลบสลายพ่อค้าผู้ขาดสติพาบริวารสู่หายนะเสียแล้ว
3: โอ้ยหิวน้ำจะตายอยู่แล้วข้าวปลาก็ไม่มีกิน
4: ทรมานเหลือเกินข้าไม่มีเรี่ยวแรงเดินแล้ว
5: ไม่มีแรงเดินแล้วน้ำก็ไม่เหลือสักหยดโอ้ย
0: ทั้งคนและโคเมื่อหมดเรี่ยวแรงก็กลายเป็นอาหารอันโอชะของยักษ์ในค่ำคืนนั่นเอง
6: เจ้าพวกมนุษย์หน้าโง่หลงก้นแผลเล่าจนได้เอาเนื้อหวานของเจ้ามาให้ข้ากินซะดีๆเสร็จแล้วแน่ท้องอยู่มาหลายวันเราเนี่ยจะกินได้อิ่มแน่เลย
7: ให้ข้ากินซะดีๆ
0: จุดจบอันหายนะของเหล่าวานิชผู้ขาดสติล้วนเกิดจากผู้นำขาดหลักธรรมอปันนกะธรรมโดยแท้หลายวันต่อมานายวานิชผู้ยึดหลักธรรมอปันนกะธรรมอยู่ในใจก็นำกองเกวียนออกเดินทางร้อนแรงมาจนล่วงเข้าเขตทะเลทราย
8: อ้าวพวกเราหยุดพักกันตรงนี้ก่อนทางข้างหน้าเป็นทะเลทรายพวกเราต้องใช้ความระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ
0: นายวานิชประชุมกับลูกน้องให้ทุกคนปฏิบัติอปันนกะธรรมโดยเคร่งครัดเมื่อกองคาราวานเคลื่อนเข้าสู่แดนอันตรายพวกยักษ์กินคนก็แซงทำเป็นคณะเดินทางผ่านมาเช่นเดิมทำอุบายหลอกล่อเหมือนเช่นตอนหลอกพ่อค้าคนแรก
9: พวกท่านจะขนน้ำไปให้หนักทำไมทางหน้าฝนตกชุ่มฉ่ำมีลำน้ำห้วยหนองมากมายไม่ต้องกลัวขาดน้ำหรอก
8: ข้าไม่เชื่อหรอกคนพวกนี้มีลักษณะรูปร่างแปลกๆเหมือนไม่ใช่มนุษย
0: ์คิดได้ดังนั้นนายวานิชก็กล่าวเตือนกับลูกน้องไม่ให้หลงเชื่อและให้เหตุผลประกอบ
8: หากทางข้างหน้าฝนตกลมฝนต้องพัดเอาความชุ่มชื้นไปทั่วระยะ3โยชน์ฟ้าก็ย่อมแลบเห็นแสงสว่างไกลเป็น2เท่าเมฆดำก็ต้องก่อตัวเหนือพื้นโลกบริเวณนั้นเสียงฟ้าร้องก็ต้องปรากฏให้ได้ยินบ้างแต่ทุกท่าน

0: สังเกตเถิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเลยฉะนั้นสิ่งที่พวกนั้นพูดพวกเราไม่สามารถเชื่อได้เลย
1: นายวามิตรไม่หลงเชื่อกลอุบายนั้นยังคงสั่งให้คณะเดินทางต่อไปพร้อมทั้งกำชับให้ประหยัดน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกย่ำค่ำจนรุ่งสางทุกคืนก็ยังรักษาวินัยจัดเวรยามระมัดระวังอันตรายโดยไม่ประมาท
2: วัดตบที่สุดคนพวกนี้มันระมัดระวังตัวกันจังหิวว่ะหิวแล้วจะกินเจ้าพวกนี้มันยังไงวันนี้เฮ้ยมันระวังตัวกันขนาดนี้เฮ้ย
3: เองเลยทูอดกินจนได้
1: และแล้วขบวนคาราวานของนายวานิชก็พ้นผ่านเขตแดนยักษ์กินคนมาได้อย่างปลอดภัยและสามารถขายสินค้าได้ราคางามถึง2เท่านำกำไรเดินทางกลับไปยังพาราณสีโดยหลักธรรมอปันนกะธรรมคุ้มครองชีวิตนับแต่นั้นมาบริวารทั้ง500คนก็นำเอาอปันนกะธรรมมาป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตปฏิบัติตัวเป็นผู้มีสติมีเหตุผลรู้คุณรู้โทษไม่ตัดสินสิ่งใดโดยคาดคะเนอีกต่อไปคาถาประจำชาดกอปันนกะฐานะเมเกทุติยังอาหุตัตติกาเอตทัญญายะเมทาวีตังคันเหยัตถปันนกังการตัดสินใจโดยถือวิธีคาดคะเนเดาเอาจัดว่าถือผิดควรถือตามเหตุผลเป็นจริงจึงจัดว่าถูกสิ่งใดไม่ผิดผู้เป็นบัณฑิตย่อมถือสิ่งนั้น

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านเป็นผู้ที่มีบุญมากเพราะว่านักเรียนอนุบาลทั่วโลกทุกท่าน

0: ได้มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตผ่านโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันผ่านโอวาทดีๆของคุณครูไม่ใหญ่ทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ควรทำอย่างไรและสิ่งที่เราควรศึกษาควรเรียนรู้คือการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดของการเวียนว่ายตายเกิดคือที่สุดแห่งธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไปศึกษาเรียนรู้ที่ไหนได้นะต้องผ่านการศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเพราะฉะนั้นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญมากก็ให้เราได้ตั้งใจเข้าโรงเรียนสม่ำเสมอหมั่นทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่และเอานำธรรมะเหล่านั้นมาฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิตเพื่อมีเป้าหมายชัดเจนว่าเกิดเมื่อเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีวันนี้น้องพี่ก็มีโอวาทดีๆของคุณครูไม่ใหญ่เพื่อให้เราได้มีโอกาสที่ทบทวนโอวาทดีๆของคุณครูไม่ใหญ่ในหัวข้อเรื่องเสียงธรรมสถานฟ้าภารกิจสะเทือนโลกส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทางพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
2: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
0: ถ้า
2: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
2: ไม่ได้

0: ถ้าเธอจะประกาศฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พระกลางทางที่

0: นให้เถิด
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นดำไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7 2แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: ดีไหม
1: ดีครับ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันดีกว่านะจ๊ะคือคาถาส่วนถีจ้ะ
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้

นี้เรามาฟังจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกแล้วหลวงพ่อสุดหัวใจตอนเสียงธรรมสะท้านฟ้าภารกิจสะเทือนโลกเปิดรายการด้วยเพลงมาสำนักอุปถัมภ์

ไหนใครอยู่สำนักอุปทานบ้างจ๊ะโอ้โหยกกันทั้งห้องเลยกราบเคารพหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผม

0: พระครูสุคนคุณวิเทศสมชายสุขันโ
1: ธ
0: รู้จักไหม
1: รู้จัก
0: ท่านอยู่ที่ไหน
1: อยู่สุขัน
0: ไม่ได้อยู่จาการ์ตาเหรอ
1: มาเพื่อการนี้ครับมาฟัง
0: อ๋อเหรอ
1: ครับบินมาเลยคร
0: ับ จังหวัดวัดพุทธจาการ์ตาแล้วพูดภาษาจาการ์ตาได้ไหมเนี่ย
2: ได้ครับ
0: เอาลองทักทายหน่อยเนี่ยเอาหน่อย

0: เดี๋ยวข้างหลังอาจจะยังไม่เห็นนะนี่พระครูสุคนคุณวิเทศนี่เด้อเอ๊ะทำไมปีนี้ผมบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นหลวงพ่อครับครับผมเกิดที่บ้านคุณแม่ถูกไงริมแม่น้ำลพบุรีแต่แม่น้ำลพบุรีอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับด้วยลืมตาดูโลกได้เพียง7วันโอ้ครบ7วันผมก็ย้ายสัมโนชีวิตมาอยู่บ้านคุณพ่อเกิดที่บ้านคุณแม่แล้วย้ายไปอยู่บ้านคุณพ่อเนาะริมคลองที่แสนแสบไม่ใช่แสบธรรมดาถ้าสองแสบสามแสบก็ไม่เท่าไหร่นี่ถึงแสนนี่มีบุรีรัมย์มหานครนี่นะจ๊ะผมเติบโตมาในครอบครัวทำมาหากินกับพืชพันธุ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนี่จ้ะ
2: ข้าว
0: อะทำไมรู้อ่ะ
2: ก็ต้องมีข้าวต้นกับนะครับ
0: มีข้าวต้นกับ
2: ใช
0: ่เกิดมานี่นี่จะดูแลข้าวต้นกับนี่นะที่ขยับมาในปัจจุบันนี
2: ้
0: นี่จ้ะมีพี่น้องรวมกันนับไปนับมาได้8คนนี่และเสมอกันด้วยชาย4
3: หญิง
0: 4เสมอกันแล้วก็โชคชะตาจะจัดตำแหน่งสำคัญให้ผมคือให้ผมเป็นพี่ชายคนโตของบ้านนี่จ้ะเลยมาเกิดก่อนนี่เนาะสมัยนั้นตำแหน่งนี้ไม่ได้มีไว้โกโก้เนอะแต่หมายถึงว่างานใหญ่ในบ้านต้องมาถึงผมก่อนเสมอเออสุดยอดนี
2: ่
0: นี่นะใครเกิดก่อนก็ต้องเจอก่อน
2: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่อายุเพียง12ปีหน้าที่ประจำของผมนะอายุ12นะจ๊ะคือทำอาหารเลี้ยงน้องวันละ3มื้
2: อ
0: เมื่ออายุ12เพราะนั้นเนี่ยเป็นพ่อครัวชั้นหนึ่ง
2: ชั้นหน
0: ึ่
2: ง
0: ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนี่จ้ะอาหารที่ทำให้แต่น้องอย่างเดียวเพราะไงผมก็ไม่เอาหรือเปล่าไม่รู้นี่นะเลี้ยงน้องเนาะวันละ3มื้
2: อ
0: แม้ตอนแรกจะทำอาหารไม่เป็นนี่นะดูหัวใจที่รักน้องๆเนาะแต่จะรอให้เป็นก่อนก็คงไม่ได
2: ้
0: โอ้โหมีความคิดขนาดนั้นเลิฟน้องมากนะเพราะน้องๆ นั่งท้องร้องรออยู่แล้วนี่ก่อนหนึ่งผมจึงต้องหัดก่อไฟก่อนนี่นะทำไงไฟจะติดเพื่อหุงข้าวหุงข้าวเสร็จแล้วนี่ก็จะต้องทำกับข้
2: า
0: วตั้งแต่อายุ12นึกถึงภาพอายุ12หุงข้าวแล้วก็ทำกับข้าวคงอร่อยที่สุดเลยนี่ไงแถมผมทำอร่อยด้วยครับอ้าวที่ผมบอกผมทำอร่อยหลักฐานก็คือน้องๆกินกันหมดจานเลย
2: โ
0: อ้เกลี้ยงทุกมื
2: ้
0: ออร่อยไหม
2: อร
0: ่
2: อย
0: อย่างนี้เรียกว่าอร่
2: อ
0: ยผมจึงมีหลักประจำใจว่าทำไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็ต้องทำให้มันเป็นให้ได
2: ้
0: เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราทำไม่เป็นแล้วเราไม่ทำเราก็อดกินข้าวนี่เนาะแล้วก็ครอบครัวผมเนี่ยคุ้นกับข้าวมาตั้งแต่ทั้งบ้านคุ้นกันมากเลยคือทั้งครอบครัวเนี่ย

0: จะทำนาปลูกข้าวรายได้จากนาปีละครั้งเนี่ยยังไม่พอเลี้ยงลูกทั้ง8คนโยมแม่จึงยอมตรากตรำแบ่งที่นา6ไร่มาปลูกดอกบัวขายทั้งปลูกข้าวแล้วปลูกดอกบัวด้วยเพื่อหารายได้เพิ่มแม้โยมแม่จะไม่ได้เรียนสูงแต่ว่าท่านทุ่มเททุกอย่างเพื่อส่งลูกทั้ง8คนให้ได้เรียนนี่ดูหัวใจของแม่หัวใจที่สูงส่งที่รักลูกมากเลยจ้ะหนึ่งในอนาคตที่ท่านปลูกไว้ด้วย2มือนั้นก็คือผมในวันนี
1: ้
0: หนึ่งใน8นั้นดูที่ดูภาพผมในวันนั้นว่าจะหล่อเหมือนวันนี้ไหมนี่จ้ะพร้อมยัง
1: พร้อม
0: นี่รอไหม
1: รอ
0: เอาวันนั้นไม่ได้ใส่แว่นแล้ววันนี้เอาแว่นมาใส่ไว้ แล้วกันนอกจากชีวิตกลางท้องนาแล้วผมยังเคยออกไปเห็นโลกว่างกับคุณลุงประเสริฐซึ่งค้าขายโดยล่องเรือไปตามแม่น้ำลพบุรีเรือลำเดียวที่เป็นทั้งพาหนะเป็นทั้งร้านค้าและเป็นบ้านพักอาศัยแสดงว่าเรือลำนั้นต้องน่าอยู่มากๆเลยเฮียจ๊ะเป็นทั้งร้านค้าเป็นทั้งยานพาหนะเป็นทั้งที่พักอาศัยของคนทั้งครอบครัวเลยทั้งลำนั่นคิดดูนะผมได้ใช้ชีวิตอยู่กลางสายน้ำด้วยความสุขมากเพราะกลางวันได้ชมธรรมชาติสองฝั่งเออโอ้เห็นต้นหมากต้นไม้นี่เนาะผู้คนอะไรต่างชมธรรมชาติสองฝั่งตกค่ำก็ฟังเสียงน้ำมันเป็นไงไม่ทราบแล้วตอนกลางคืนเนาะเสียงน้ำเหมือนกลางวันไหม
2: เสียงน้ำมันก็เหมือนกันคร
0: ับ เหมือนกันแต่นี่ฟังเสียงน้ำคล้าแสงดาวโอ้โหโรแมนติกติกเลยโรแมนติกติกเลยชีวิตช่างโรแมนติกๆอย่างนี้ครับโอ้สวรรค์ในเรือนแพ

0: ชะลินร้องเลยเนี่ยนอกจากช่วยงานที่บ้านแล้วอีกเส้นทางหนึ่งที่ผมเดินจนคุ้นเท้าคือเส้นทางไปวัดครับผมจะนำอาหารที่ทำด้วยมือตัวเองที่แสนอร่อยใส่ปิ่นโตเดินไปถวายพระที่วัดบำเพ็ญเหนือมีชื่อวัดนี้ด้วยเหรอ
1: มีครับเป็นวัดโบราณพี่น้องสร้างครับแบ่งกันเป็นสองฝั่งไม่สามัคคีกันพี่อยู่ฝั่งเหนือน้องอยู่ฝั่งใต้เลยเรียกว่าวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบำเพ็ญใต
0: ้โอ้มีทั้งวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบำเพ็ญใต้สุดยอดท่านผมรักและศรัทธาพุทธศาสนาตั้งแต่วัยเยาว์กระทั่งปี2515ผมก็เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงดังโด่งดังว่ามีนิสิตหน้าตาล้อหล่อมากที่สุดนี่จะมหาลัยนี้จะมีคนล้อหล่อมากที่สุดนั่นคือมหาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมเป็นนิสิตนนทรีรุ่น KU32คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเกษตรครับที่นี่เองผมได้พบรุ่นพี่ชมรมพุทธนักสร้างบารมียุคแรกๆคือพี่กระจรเทพวัชรการุณและพี่วิชามัคควิบูลอยู่ไหน
1: เรียกมาเรียกมาเลยครับ
0: เอาไปอยู่ที่เดียวกันเลยเหรอ
2: ใช
0: ่อ้าวเอาไม่ได้อยู่ในห้องเหรอพี่ทั้งสองไม่ได้หล่อเฉพาะหน้าตาแต่ยังหล่อด้วยศีลและธรรมอีกด้วยครับทั้งถือศีล8ประพฤติพรหมจรรย์ส่วนมรณะสมาธิอย่างจริงจังเลยครับนี่จริงจังจริงใจ
2: จริง
0: ๆนี่พี่กระจรนี่ผมครับนี่พี่วิชาปฏิบัติธรรมณดอยจุเทพเชียงใหม่2529จากลมหาลัยผู้สู่เส้นทางวาสกนักสร้างบารมีหล่อทั้งหน้าตาและหล่อทั้งศีลธรรม
2: โ
0: อ้เหมือนมีสมบัติหมูอยู่ด้วยนะคล้ายๆฮะใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ป่ะจ๊ะ
1: รวมจำยุทธทั้งหมดเลยครับเนี่ยหลวงพ่อจำยุทธของหลวงพ่อ
0: แล้วพี่กระจายกรุณาจารโรกับดุสิตบุรี17เมษายน2534ขนานแล้วสิและหลวงพี่อะไรมหาวิชาเหรอที่พี่เชิญก็กับดุสิตบุรีเหมือนกัน16กุมภาพันธ์58อ๋อเหรออ้าวไปแล้วเหรอบทโครงจากก้นบึ้งหัวใจประพันธ์โดยเทพบุตรขจรกรุณาจารโรส่งมาแต่ไกลเลยนะส่งมาจากดุสิตบุรีเลยดุจประกาศิตเทพไทยเทวาธรรมธาตุส่งให้มาเกิดไซให้มาร่วมชีวาครั้งสุดโลกสงบแล้วจึงได้กลับบ้านนิพพานเกษม
2: จ้า
0: อ่านไม่กลับไปก่อนนะเนี่ยจากนั้นผมก็ได้รับการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่2แต่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะ

ชีโวในการอบรมธรรมะและฝึกสมาธิอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมีหลวงพี่ทิตะสุทโธคอยดูแลด้านศีลจารวัดอย่างเคร่งครัดให้สมาทานศีล8ตลอดโครงการครับนี่โอ้โหปี2516เนาะอบรมธรรมตายาปาฤดูร้อนรุ่นที่2ฝึกตนอย่างเข้มข้นทั้งศีลสมาธิและความมีวินัยเนี่ย

0: สาธุเจ้าการอบรมครั้งนั้นได้ผมได้พบทั้งครูบาอาจารย์บุคคลและเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเมื่อศรัทธามั่นคงยิ่งขึ้นผมจึงได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งประธานชมรมวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงปี2518ถึง2519ครับนี่ประธานชมรมเนาะอดีตบริเวณจบพวกเราจึงรวมตัวกันเช่าบ้านอยู่ด้วยกันที่ว่าบ้านเอื้อเฟื้อยังอยู่ไหม
1: ไม่อยู่แล้วครับแต่ตัวบ้านอยู่ครับแต่ทั้งหมดไม่อยู่แล้วครับ
0: ไม่อยู่เนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์พวกเราต่างแยกย้ายออกไปทำงานวันเสาร์อาทิตย์ก็พร้อมใจกันมาช่วยงานวัดถือศีลแปดทั้งบ้านสวดมนต์และนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อรักษาเส้นทางการสร้างบารมีให้ต่อเนื่องครับในช่วงเวลานั้นหรือปีพ.ศ.2519อำเภอคลองหลวงยังเป็นพื้นที่ห่างไกลการสื่อสารยังไม่สะดวกเหมือนทุกวันนี้แต่บ้านเอื้อเฟื้อมีโทรศัพท์ผมจึงได้รับหน้าที่ประสานงานทางโทรศัพท์ใต้บ้านหลังนี้กลายเป็นสะพานสายใหญ่แก้วเชื่อมหลวงพ่อกับคณะเจ้าภาพหลายจังหวัดเป็นศูนย์รวมพลังใจส่งต่อข่าวสารงานบุญจากใจถึงใจที่ทรงประสิทธิภาพไปทั่วไทยได้กว้างไกลที่สุดในยุคนั้นครับพ.ศ.2519ผมก็รับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โอ้ยู่ BOI แล้วเนาะวันธรรมดาทำงานราชการวันเสาร์อาทิตย์กลับมารับบุญที่วัดครับนี่จ้ะโอ้โหนี่สมัยรับราชการดูสิมาดเท่ขนาดไหน

ต่อมาไม่นานหลวงพ่อมอบหมายผมจัดทำระบบเสียงภายในศาลาจตุมหาราชิกาแม้ผมไม่มีความรู้ด้านเสียงมาก่อนเลยแต่เมื่อเป็นพระกิ่งหลวงพ่อไม่ได้ไม่มีครับผมต้องทำให้ได้ถ้าทำให้ดีกว่าดีที่สุดครับ

0: แล้วพ่อครับสิ่งแรกที่ผมต้องเรียนรู้คือการฟังผมเริ่มจากการฝึกหูโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมประชาสัมพันธ์นำเสียงมาตรฐานทั้งเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงและเสียงนักร้องมาเปิดให้ฟังจนผมรู้ว่าเสียงที่ดีต้องถ่ายทอดรายละเอียดของเสียงต้นฉบับออกมาให้ได้ครบชัดต้อยชัดคำทั้งรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำเสียงที่ดีนะส่วนเสียงไพเราะนั้นต้องเป็นธรรมชาติฟังสบายและมีพลังชวนให้ติดตามครับยิ่งฝึกฟังผมก็ยิ่งสัมผัสได้ชัดเจนว่าอุ๊ยก็คนสูงเลือกมาเลย
1: อยากฟังหลวงพ่อพูดครับ
0: คือฟังแล้วสบายใจฟังกี่ครั้งก็เหมือนฟังครั้งแรกถ้าเป็นภาษาอินโดนีเซียต้องพูดว่าน้ำเสียงหลวงพ่อเนี่ยนุ่มตลอดกาลภาษาอินโดนีเซียว่าอาเวตมูดา
2: อาเวตมูดา
0: อาเวตมูดา
2: อาเวตมูดา
0: น้ำเสียงหนุ่มตลอดกาล
2: น้ำเสียงหนุ่มตลอดกาล
0: อาเวตมูดาโอ้เก่งนะจากนั้นผมจึงศึกษาอุปกรณ์ทุกชนิดตั้งแต่

0: ดังฟังชัดแต่ตั้งถ่ายทอดเสียงหลวงพ่อให้ไพเราะมากกว่าปกติเป็นธรรมชาติและทำให้สายชนทุกพื้นที่รู้สึกเหมือนว่าหลวงพ่อกำลังแสดงธรรมอยู่ใกล้ๆครับ Thank you นี่เนาะโอ้โหทำตั้งหลายศาลาเนี่ยศาลาจตุปี19ศาลาดุสิตปี24หลังคามุงจากปี38
1: โอ้โหเสียงดีหมดครับเสียงหลวงพ่อดีจนนั่นถึงปัจจุบันนี้เลยครับ
0: โอ้ต่อมาปี2521ประเทศไทยเกิดวิกฤตปูนซีเมนต์ขาดแคลนรัฐบาลควบคุมราคาและจำกัดการสั่งซื้อขณะที่บทสวดของวัดกำลังก่อสร้างอย่างเร่งด่วน ผมยังอาศัยความสัมพันธ์อันดีจากการทำงานที่ BOI ประสานไปยังบริษัทปูนซีเมนต์ไทยพร้อมชี้แจงว่าอุโบสถเป็นศาสนสถานที่ต้องอยู่ไปอีกนับพันปีจำเป็นต้องใช้ปูนคุณภาพสูงเท่านั้นลดคุณภาพปูนไม่ได้ทางบริษัทจึงนำเรื่องเข้าประชุมพิจารณาเป็นกรณีพิเศษและก็อนุมัติจัดสรรปูนซีเมนต์คุณภาพสูงให้วัดอย่างต่อเนื่องจึงทำให้การก่อสร้างบทสดเดินหน้าต่อเนื่องจนสำเร็จครับหลวงพ่อครับผมปลื้มบุญนี้มากๆเลยครับนี่จ้าโอ้ปี23ผูกพัทธสีมานี่จ้าสาธุกระทั่งปลายปี2525ผมตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตด้วยการลาออกจากราชการเพื่อเข้ามาเป็นวาสกประจำวัดประจำการอย่างเต็มตัวและก็ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นประธานอาสรมอุบาสกคนแรก
2: อาสมอุบาสก
0: จ้าพร้อมรับผิดชอบงานธรรมโยธาทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างและดูแลพนักงานผมเห็นว่างานสร้างวัดต้องสร้างคนไปพร้อมกันยังไงพนักงานทุกคนสวดมนต์ทำวัดและฟังธรรมะก่อนเริ่มงานเพื่อปลูกฝังให้ทุกคนรักวัดรักบุญและรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาจึงกลายเป็นวัฒนธรรมการทำวัดเช้าของพนักงานวัดเราที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเลยป
2: ั
0: จจุบันก็ยังทำใช่ไหมจ๊ะนอกจากนี้อีกหนึ่งความประทับใจงานยุคบุกเบิกคือการสร้างประตูชัยเพื่อไปแลนด์มาร์คบอกทางเข้าสู่ลานธรรมในพื้นที่พันไร่แรกโดยหน่วยงานธรรมโยธาของผมเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างครับนี่โอ้โหประตูชัยพุทธบริษัทเนาะไปต้อนรับนักรบกองทัพธรรมทั่วโลกได้รอดผ่านอย่างสมเกียรติแต่ปัจจุบันลื้อไปแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ลื้อไปแล้วครับ
0: นี่

แล้วพ่อครับเมื่อวันที่21ธันวาคม2532วันใกล้กับครบ50ปีหลวงพ่อทัตตาชีโวผมได้รับมอบเข็มเพชรสีเหลืองที่ได้ทำใจช่วยงานพุทธศาสนา15-20ปีครับเข็มนี้ออกแบบตรงความหมายตามดำริของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติคุณให้ผมได้ภาคภูมิใจจนถึงวันนี้ผมรับมอบเข็มบูชาคุณธรรมนักสร้างบารมีตัวอย่างเนาะเป็นมิตรสมชายกินหอมลื่นเนาะนี่จ้า

0: ผมทำหน้าที่อยู่พระสุขอยู่ประมาณ7ปีตั้งวันที่7พฤษภาคม2533แล้วพอญาติผมสมบัติอุทิศชีวิตเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญแต่ไปสมเด็จพระมหาราชมังกรจารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์เนาะอ๋อบวชยุคนั้นเนาะนี่จ้าสาธุจ้าไปแล้วสมบัติแล้วผมได้รับมอบหมายเป็นผู้อำนวยการสำนักศาสนูปถัมภ์อยู่2ปีทำหน้าที่ดูแลพนักงานและคนงานของวัดวางระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพครับแต่เมื่อวัดเริ่มสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์สายชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหัวหน้าจึงมอบหมายผมทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ผมจึงเริ่มวางระบบเสียงของสภาธรรมกายสากลอาคารที่มีขนาดใหญ่เท่าสนามหลวง ผมจึงทดลองนำลำโพงยี่ห้อโบสมาต่อซ้อนกัน2ตัว ไว้ครอบคลุมระยะที่ต้องการจนแม้แต่บริษัทผู้ผลิตยังประหลาดใจว่าลำโพงโบสนำมาใช้งานแบบนี้ได้ด้วยเหรอ และเมื่อมีเครื่องขยายเสียงมากกว่า100ตัวผมจึงวางระบบการควบคุมเสียงจากศูนย์กลางให้ทุกจุดส่งเสียงพร้อมกันชัดทั่วถึงและคงคุณภาพสูงแบบหูทองคำคืออะไร
1: เรียกว่าเหมือนหลวงพ่อจริงๆมานั่งอยู่ใกล้ๆเลยครับ
0: นี่นะนี่ผมและทีมทำงานรุ่นบุกเบิกนำบุญควบคุมเสียงส่วนกลางจุดเดียวกลางรัตนบัลลังก์และใช้งานต่อเนื่องมาอย่างยาวนานถึงปัจจุบัน

เมื่อเสียงธรรมดังไปทั่วทุกมุมภายในสภาธรรมกายสากลแล้วภารกิจต่อไปสู่พื้นที่กลางแจ้งที่ใหญ่กว่าเดิมครับคือพระมหาธรรมกายเจดีย์ผมก็ได้คิดค้นวิธีการจัดวางเสาลำโพงให้ห่างกันประมาณ50เมตรทำเป็นโครงข่ายเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆขยายออกไปได้เรื่อยๆติดตั้งได้รวดเร็วและยังถ่ายทอดได้จริงมารุ่นต่อไปทำซ้ำได้ครับความหมายก็ทำให้เสียงแสดงธรรมหลวงพ่อชัดเจนนุ่มนวลดังกังวานจากจุดศูนย์กลางพิธีไปถึงสายชนทุกคนโดยไม่สะดุดขาดหายไปแม้แต่คำเดียวครับโอ้สุดยอดเลยนี่จ้า

0: หลวงพ่อครับในปี2549หลวงพ่อมอบหมายผมพร้อมด้วยพระมหามนตรีจริตมันโตและพระประดิษฐ์อริยโยไปบุกเบิกงานเผยแผ่ในต่างประเทศหลวงพ่อบอกพวกเราทั้งสำหรับไปบุกเบิกที่อินโดนีเซียนะพวกเราสามรูปก็น้อมรับด้วยความยินดีครับผมเริ่มทำการบ้านอย่างจริงจังได้ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอ่านหนังสือกองโตและก็เรียนภาษาอินโดหรือปาฮาซาอินโดอย่างเข้มข้นแล้วเดี๋ยวนี้ยังพอพูดได้ไหม
1: โอ้พูดได้ครับก็ใช้งานอยู่ก็ทั้งนำนั่งสมาธิทั้งเทศสอนก็ต้องใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียอยู่แล้วครับ
0: สบายดีไหม
1: บาฮาสุดาบาฮาเกียอาปาเบลุมยากครับ
0: แม้ผมเริ่มเรียนภาษาใหม่เมื่ออายุค่อนข้างมากแล้วแต่ก็ไม่ท้อครับฝึกพูดในทุกๆโอกาสวันนี้หลวงพ่อครับผมสามารถเทศสอนและนำนั่งสมาธิเป็นภาษาบาฮาซาอินโดได้คล่องแล้วครับอานำนั่งสมาธิย่อๆ นำนั่งสมาธิเอาสั้นๆสั้นๆ
1: นะครับมารีละกีตาดูดุกเบรเมดิตาซีเบรสัมมาสัมมาขอเชิญทุกคนนั่งสมาธิด้วยกันนะพร้อมกันนะเบรภาวนาเบรภาวนาก็คือให้ท่องสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
0: เอออันนี้จะคุ้นโอ้เงินนำนั่งสมาธิด้วยภาษาท้องถิ่นได้ก็ดีเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดดีจ้ะมีบรรพชาสมบทและอบรมบาสุปัสสิกาแก้วด้วยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่จ้ะแล้วพ่อครับวันนี้ด้วยพลังทีมงานและชาวอินโดนีเซียงานเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมการได้เติบโตเป็นเครือข่ายศูนย์สาขา7แห่งทั่วประเทศแล้วครับโอ้โห7แห่งแล้วเนาะวัดพุทธจาการ์ตาวัดพุทธยกยาการ์ตาอ้างคนละที่กันเลยจ้ะ
1: คนละที่กันครับคนละเมืองเลยครับ
0: อ๋อจาการ์ตาเมืองหนึ่ง
1: ยกยาการ์ตาเมืองหนึ่ง
0: ยกยาการ์ตาเมืองหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้ววัดพุทธบาหลี
1: ครับ
0: พุทธสุมาตราเหนือ

0: วัดพุทธจามบีวัดพุทธสุลาเวสีวัดภาวนาบรมพุทโธอยู่บนภูเขาเนาะ
1: ครับ
0: โอ้สุดยอดเลยดีมากเลยเนี่ยวันนี้ชาวท้องถิ่นอินโดนีเซียได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมและพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินของตนเองนับเป็นบทสำเร็จที่แสดงเห็นว่าวิชาธรรมกายได้ย่างรากและกำลังออกดอกออกผลเติบโตอย่างมั่นคงในสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วครับวันนี้ลูกๆชาวอินโดนีเซียเขากราบหลวงพ่อเป็นภาษาบาฮาซาอินโดว่าเซอร์โมกาเซอร์จุตาฮารปันหลวงพ่ออาการเตระจาไปเซอร์มัวหยา
2: ใช่ครับพอพูดชัดเลยครับ
0: โอ้แปลได้ด้วยแปลว่าหนึ่งล้านความหวังของหลวงพ่อขอจงสมปรารถนาทุกประการ
3: สาธ
0: ุโอ้หลวงพ่อครับผมได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานจึงเปรียบดังนาวาบุญลำใหญ่ที่มีทีมงานนับพันชีวิตที่รวมแรงกายแรงใจเป็นหนึ่งเดียวกันพานาวาลำนี้ไปสู่เป้าหมายที่สุดแห่งธรรมเพราะเราคือพี่น้องท้องเดียวกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีโดยมีหลวงพ่อเป็นหลักชัยครับโอ้โหนี่จ้าหลวงพ่อครับผมขอบคุณทีมงานทุกคนจากหัวใจจริงๆครับพวกเราจะมุ่งมั่นสนองงานองค์ประธานไปด้วยกันโดยใจที่เปี่ยมด้วยอุ่นไอรักและก็มีตะวันธรรมเป็นแสงสว่างนำทางพระครูผู้ใหญ่คือหนึ่งเดียวในดวงใจของพวกเราครับโอ้ฟังแล้วคืนนี้จะหลับไหมนะงั้นฟังเพลงนี้ดีกว่าสถานฟ้าจะเถื่อนโลก

0: สาธุ
1: สุดท้ายนี้ผมขอร้อยเรียงความรักและกตัญญูจากหัวใจเป็นบทกลอนน้อมถวายเด็ดหลวงพ่อครับขอน้อมเอาเดือนดาวที่ปราฟ้าสุริยันจันทราสว่างสวยขอตั้งจิตเรียงร้อยจากดวงใจให้สำเร็จเป็นมาลัยจากดวงดาวกราบถวายบูชาแด่พระพ่อผู้เกิดก่อบุญญาอสงไขยรัศมีเรืองโรจน์กว่าผู้ใดธรรมชัยตลอดกาล

ักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านปลื้มไม่เอ่ยปลื้มนะกว่าท่านจะได้สร้างบารมีมาถึงทุกวันนี้ท่านฝันเฝ้าประสักเจอเยอะแยะเรื่องมากมายแล้วก็ท่านได้ทำหน้าที่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซียเราก็ได้ฟังประวัติการสร้างบารมีของบาอาจารย์สุการโตที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วและท่านก็ใช้ภาษาอินโดนีเซียได้ชัดเจนมากทำไมหลวงพี่จึงยันยันได้เพราะว่าหลวงพี่ก็จะนำชีวประวัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศมาเลเซียมาฝ่ายคุณผู้ชมได้รับฟังเหมือนกันวันนี้หลวงพี่ก็มีธรรมะที่อยากจะมาถ่ายทอดการสร้างบารมีคือในหัวข้อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวมาเลเซียก่อนอื่นหลวงพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะหลวงพี่ชื่อพระวิลิปปะวิชโชเป็นชาวมาเลเซียและก็ได้ออกบวชในบวรพระพุทธศาสนาสร้างบารมีมาแล้ว 15 พรรษาได้ออกมาได้มาบวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทยัตนานาชาติหรือที่เราเคยได้ยินโครงการบวชของไอ้ดบเคยได้ยินไหมเอ่ยเป็นโครงการบวชของพระนานาชาติชาวโลกทั้งหลายที่มีโอกาสพี่เลี้ยงได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนอบรมตนเองทำทุกหน้าที่เพื่อเอาความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดที่ประเทศมาเลเซียช่วงที่หลวงพี่อยู่วัดเนี่ยหลวงพี่มาไม่ได้มีความรู้อะไรเลยหลวงพี่ทำทุกอย่างตั้งแต่เป็นพระพี่เลี้ยงดูแลพระนานาชาติดูแลบุญอุปโภคดูแลบุญสถานดูแลพิธีกรรมงานพิธีกรรมกิจกรรมพิเศษและดูแลงานประสานงานดูแลวีซ่าทุกอย่างกระบวนการของการอบรมหลวงพี่ศึกษาเรียนรู้หมดทำไมต้องศึกษาก็เพราะว่าหลวงพี่อยากจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณครูแม่ใหญ่เพื่อนำธรรมะและก็ได้เป็นตัวแทนของวัดพระธรรมกายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศมาเลเซียเนื่องจากว่าหลวงพี่อยากจะให้ประเทศมาเลเซียได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้สิ่งที่หลวงพี่ได้เรียนรู้ที่วัดพระธรรมกายส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามชมกันนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนที่หลวงพี่กลับไปหลวงพี่ก็ได้ทำหน้าที่นะที่วัดพระธรรมกายปีนังก่อนนะหลวงพี่ได้ทำหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายปีนังนี่คือภาพวัดพระธรรมกายปีนังถ้าท่านใดที่ไปที่มาเลเซียที่ปีนังนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านสามารถไปปฏิบัติทำได้นะแล้วก็ที่อยู่นี้นะคุณโยมก็สามารถหาใน Google แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายปีนังได้หลวงพี่ได้ทำหน้าที่อยู่ที่วัดพระธรรมกายปีนัง6เดือนเพื่อศึกษาเรียนรู้งานเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนี่คือเป็นแผนที่ของปีนังที่ประเทศมาเลเซียก็จะมีหลายรัฐมีจำนวน14รัฐหนึ่งในคือเกาะปีนังที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันนี่คือที่สถานที่อยู่ของวัดพระธรรมกายปีนังนี่ก็ภาพวัดพระธรรมกายปีนังนะเป็นวัดใหม่ที่เพิ่งซื้อมาไม่นานนี้เองก็ได้เป็นของวัดพระธรรมกายปีนังอย่างเป็นทางการแล้วและก็ซื้อจ่ายหมดแล้วเป็นของวัดเต็มบริบูรณ์แล้วก็มีพระอาจารย์มหาพิชิตปท.9เป็นเจ้าวาดนะนี่ภาพบรรยากาศกิจกรรมของวัดพระธรรมกายปีนังนะจัดโครงการบวชสามเณรเพื่อให้เด็กเยาวชนได้ศึกษาธรรมะได้เข้าใจการดำรงชีวิตที่ถูกต้องผ่านโครงการบวชสามเณรแล้วก็เมื่อกี้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกได้ฟังประวัติของพระอาจารย์สุการโทแล้วใช่ไหมเอ่ยก็เหมือนการปีที่แล้วได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุการโทไปเป็นประธานสงฆ์ในงานตักบาตรคณะสงฆ์100รูปที่วัดธรรมกายปีนังแต่ท่านก็ได้ใช้ภาษาอินโดนีเซียนี่แหละไปแสดงธรรมให้ชาวมาเลเซียได้รับฟังชาวมาเลเซียได้ฟังแล้วก็เกิดความปลื้มปิติใจว่าวัดพระธรรมกายกว่าที่วัดพระธรรมกายยังมีพระภิกษุได้พูดภาษาอินโดนีเซียได้ก็ทำให้ญาติโยมปลื้มปิติที่พระอาจารย์ได้เป็นเนื้อหน้าบุญให้กับชาวมาเลเซียแล้วก็หลังจากที่หลวงพี่ได้ทำหน้าที่อยู่ที่วัดพระธรรมกายปีนังอยู่6เดือนหลังจากนั้นหลวงพี่ก็ได้ไปทำหน้าที่

นี่เรามาดูภาพรวมก่อนนะมาดูภาพรวมกิจกรรมของวัดเป็นกาปีนังก็เป็นกิจกรรมประจำปีนั่นคืองานกฐินนะคุณโยมเห็นไหมเมื่อกี้วัดเป็นกาปีนังเนี่ยสถานที่เนี่ยมีสามารถปฏิบัติธรรมได้ประมาณ100คนแต่งานกฐินเนี่ยคนมาจำนวน500กว่าก็เลยต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมให้กับสาธุชนได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกฐินประจำปีของวัดดวงกาปินังแล้วก็นี่งานวันวิสาขบูชานะเรามาดูภาพรวมกิจกรรมของวันวิสาขบูชาที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยวันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดประจำชาตินะเขาให้ความเคารพต่อทุกศาสนาที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีหลากหลายศาสนามีหลากหลายสัญชาตินะมีทั้งอินเดียจีนมาเลแล้วก็อื่นๆอีกไม่เยอะมากมายเพราะฉะนั้นประเทศมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีวันหยุดเยอะที่สุดเดี๋ยวมาดูหลังจากที่หลวงพี่ทำหน้าที่ทำภารกิจหน้าที่อยู่ที่ปีนัง6เดือนหลังจากนั้นหลวงพี่ก็ไปทำหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์อันนี้ที่อยู่ของวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์นะตั้งอยู่ที่รัสลังงอนะท่านใดที่ไปที่กัวลาลัมเปอร์แล้วอยากไปปฏิบัติธรรมก็สามารถไปตามที่อยู่นี้ได้นะไปปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นกัวลาลัมเปอร์หลวงพี่ก็ได้กลับไปทำหน้าที่อยู่ที่นี่โดยมีพระปลัดยุทธนาชุตินทรูเป็นเจ้าอาวาสวัดเป็นกัวลาลัมเปอร์ท่านก็เป็นเนื้อหน้าบุญให้กับวัดเป็นกัวลาลัมเปอร์ให้กับสาธุชนชาวมาเลเซียท่านก็ได้มอบหมายจากคุณครูแม่ใหญ่ท่านบวชมาแค่พรรษา3หลังจากนั้นคุณครูแม่ใหญ่ได้มอบหมายให้ท่านได้ไปเรียนศึกษาภาษาจีนที่ประเทศไต้หวันหลังจากที่ท่านเรียนจบแล้วท่านก็ไปทำหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์วัดพระธรรมกายสิงคโปร์หลังจากนั้นได้มอบหมายจากหมู่คณะให้มาทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ท่านได้ปักหลักเป็นเนื้อหน้าบุญให้กับชาวมาเลเซียตั้งแต่วันนั้นถึงทุกวันนี้จำนวน10กว่าปีแล้วและท่านได้ซื้อวัดสร้างสถานที่ให้ชาวมาเลเซียได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วงนั้นท่านก็ทำหน้าที่อยู่รูปเดียวนะแล้วก็มีพระรูปอื่นไปมาหลังจากที่หลวงพี่ได้ทำหน้าที่ที่วัดธรรมกายแห่งนี้แล้วหลวงพี่ก็เลยอยากจะไปช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศมาเลเซียหลวงพี่ก็ได้กลับไปทำหน้าที่ที่วัดธรรมกายกัวลาลัมเปอร์หลวงพี่ชื่อพระวิลิปปาวิชโชบวชมาแล้ว15พรรษาหลวงพี่เป็นชาวสยามอยู่ที่รัฐเคดาก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้ธรรมะและอยากจะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศของตัวเองก็เลยใช้โอกาสนี้แหละไปทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศตัวเองหลังจากนั้นก็มีพระมาเลเซียเหมือนกันนะ2รูปก็จะมีหลวงพระหุยเย่านะพระหุยเย่าพุทธินันโทพรรษา10ก็เป็นพระที่มีมโนปฏิฐานสูงเรียนจบแล้วก็มาบวชหลังจากนั้นก็ได้กลับไปทำหน้าที่ที่วัดดวงกายกัวลาลัมเปอร์เป็นชาวจีนมาเลเซียนะแล้วก็มีรูปหนึ่งนั่นคือพระจุนเจียนจิตสุโภพรรษา1ท่านก็เพิ่งบวชโครงการไอ้ดบจบไปไม่กี่เดือนนี่เองหลังจากนั้นก็ได้อยู่ต่อแล้ว 1,000 ษาหลังจากนั้นก็หลวงพี่ก็ได้ส่งตัวกลับมาฝึกตัวที่วัดพระธรรมกายกว่าจะได้ฝึกตัวกว่าจะได้เรียนรู้อย่างน้อย5ปีนะกว่าจะทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ต้องใช้เวลา5ปีเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นน้องใหม่ที่จะศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศมาเลเซียในอนาคตต่อไปตอนนี้อยู่ท่านมาฝึกตัวที่อยู่ที่วัดธรรมกายของเราแห่งนี้และท่านต่อไปนั่นคือเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวัดธรรมกายกัวลาลัมเปอร์เป็นสัทธาวาสเป็นชาวจีนชาวมาเลเซียเหมือนกันเป็นชาวจีนคนมาเลเซียชื่อชาวเวกี้นะก็เป็นสัทธาวาสที่มีความตั้งใจช่วยงานพระศาสนาที่จริงเขามีธุรกิจหน้าที่การงานที่ดีนะแต่เสียสละเพื่อมาช่วยงานพระศาสนาทำหน้าที่ที่ช่วยงานที่ศูนย์แล้ว15ปีก็คือถ้าบวชเป็นพระนี่15พรรษาแล้วนะที่ทำหน้าที่ช่วยงานพระพุทธศาสนา

าวิชาธรรมกายที่มาเลเซียถือว่าวัดพัทยากัวลาลัมเปอร์แห่งนี้ใช้บุคลากรชาวมาเลเซียคนมาเลเซียเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวมาเลเซียเพราะว่าการที่จะสร้างระบบนี้ขึ้นมาได้จะได้มีทีมแบบนี้ไม่ใช่ง่ายนะส่วนว่าที่ประเทศมาเลเซียมีกิจกรรมอะไรบ้างที่วัดพัทยากัวลาลัมเปอร์จัดกิจกรรมอะไรบ้างเรามาดูกันนะก็หลวงพี่ในช่วงนั้นหลวงพี่กลับไปเป็นช่วงโควิดพอดีหลวงพี่ก็เลยใช้วิธีการเปิดแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายผ่านซูมสวดมนต์ธรรมะเช้าธรรมะเย็นนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็นำโอวาทของหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อทุกวันมาเทศน์ให้โยมได้รับฟังผ่านซูมผ่านเฟซบุ๊กทุกวันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ใช้เวลา5ปีมาแล้วทุกวันไม่เคยขาดเป็นการที่ให้มีโอกาสให้ชาวมาเลเซียมีโอกาสได้เข้ามาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้ศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้ศึกษาเรียนรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไรศึกษาเรียนรู้ธรรมะดีๆจากคำสั่งสอนของหลวงปู่ของคุณครูไม่ใหญ่ของคุณยายเพื่อปลูกฝังให้เขาได้รักในการสร้างบารมีกับหมู่คณะของเราและญาติโยมที่มาสวดมนต์กับหลวงพี่ทุกวันนะไม่เยอะวันละ50กว่าท่านทุกวันทั้งหมดนี้เป็นชาวมาเลเซียนะชาวมาเลเซียนี่มีทั้งคนจีนมีทั้งคนอินเดียและมีทั้งคนไทยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่นิมิตหมายที่ดีที่ทำให้ชาวมาเลเซียทั้งหลายเนี่ยมีมโนปณิธานได้เข้าใจว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์คืออะไรก็จะทำให้เขาได้เข้าใจว่าแต่ละวันเนี่ยเขาควรวางตารางชีวิตอย่างไรก่อนออกไปทำงานสวดมนต์ธรรมะเช้าก่อนอาราธนาศีล5ก่อนแล้วก็ได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์ธรรมะเช้านั่งแล้วก็ได้ฟังธรรมก่อนออกไปทำหน้าที่หลังจากนั้นก่อนนอนก็ได้สวดมนต์ธรรมะเย็นพร้อมกันแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมได้เข้านอนนี่คือภารกิจประจำวันของกัลยาณมิตรที่อยู่สร้างบารมีอยู่ที่วัดพัทยากัวลาลัมเปอร์แล้วก็บางท่านก็มาจากไต้หวันก็มีนะที่มาสวดมนต์ธรรมะเช้ากับพร้อมกับหลวงพี่มาจากสิงคโปร์ก็มีมาจากอเมริกาก็มีหลายประเทศเพราะผ่านซูมนะทุกคนสามารถมาสั่งสมบูรณ์พร้อมกันได้ก็ภารกิจประจำวันเหมือนกันนั่นคือหลวงพี่ก็มีกิจกรรมคือเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หมุนเวียนกันเทศจะมีพระสามรูปพระอาจารย์สามรูปมีพระอาจารย์ชุตินเป็นเจ้าวาดท่านก็เทศภาษาไทยกับภาษาจีนส่วนหลวงพี่เทศภาษาจีนแล้วก็พระฮุยเย่าท่านเทศภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนี่คือภารกิจประจำวันที่ทำเพื่อให้ชาวมาเลเซียทั้งหลายมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ศึกษาธรรมะดีๆจากหลวงปู่คุณยายคุณครูไม่ใหญ่หลวงพี่ได้นำธรรมะเหล่านี้แหละมาแปลเป็นภาษาจีนเพื่อให้เขาได้ศึกษาได้เรียนรู้คิสตาดี้บ้างศึกษาเรียนรู้การสร้างบริเวณของหมู่คณะของเราบ้างทำอย่างนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อให้เขาได้ฟังธรรมพอเขาได้ฟังธรรมมากเข้าเขาจะได้มีมโนปณิธานว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำไมจำได้ไหมเอ่ยเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนี่แหละหลวงพี่เอามโนปณิธานเนี่ยไปปลูกฝังให้กับชาวมาเลเซียทั้งหลายให้เขาได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้มีเป้าหมายในการดำรงชีวิตเขาจะได้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขดำรงชีวิตได้อย่างมีเป้าหมายวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ฟังธรรมส่วนวันเสาร์นะวันเสาร์หลวงพี่ก็เปิดโอกาสให้เขาได้สอบถามธรรมะนะสอบถามธรรมะใครไม่เข้าใจธรรมะข้อไหนก็ถามได้นั่นคือวันเสาร์นี่เรามาดูภาพกิจกรรมวันอาทิตย์ในวันที่ธรรมดาก็จะมีสาธุชนทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมส่วนนี้เป็นภาพกิจกรรมวันอาทิตย์ต้นเดือนก็จะมีสาธุชนมารวมกันปฏิบัติธรรมกันหนาแน่นนะห้องนี้นั่งได้200คนแต่ตอนนี้นั่งไม่พอแล้วเนี่ยสาธุชนมานั่งมาปฏิบัติธรรมกันนี่ภาพบรรยากาศวันอาทิตย์ต้นเดือนคุณโยมเห็นภาพนี้ก็จะเห็นว่าจะมีเด็กเยาวชนน้อยๆนะเด็กน้อยแล้วก็มีวัยเด็กวัยกลางคนแล้วก็วัยสวมาปฏิบัติธรรมพร้อมกันนี่คือเป็นภาพบรรยากาศที่ดีหลวงพี่อยากให้วัดพัทยากัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์เนี่ยแหละเป็นวัดที่ทุกคนได้มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญทั้งเด็กและผู้ใหญ่ส่วนกิจกรรมที่หลวงพี่ทำประจำนั่นคือวันอาทิตย์ต้นเดือนผู้ใหญ่ก็ไปนั่งห้องปฏิบัติธรรมใหญ่ห้องเล็กก็จะเป็นห้องปฏิบัติธรรมของเด็กท
ทำไมหลวงพี่อยากจะให้เด็กเหล่านี้ได้มีการศึกษาธรรมะก็เพราะว่าหลวงพี่แต่ก่อนหลวงพี่อยู่มาเลเซียเนี่ยหลวงพี่ไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรมากมายหลวงพี่ก็เลยมีคำถามในชีวิตตลอดว่าทำไมเราเกิดมาทำไมชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันรวยบ้างจนบ้างหลวงพี่หาคำตอบชีวิตไม่ได้เป้าหมายชีวิตไม่มีพอหลวงพี่ได้มาบวชได้มาศึกษาธรรมะหลวงพี่อยากเอาธรรมะเหล่านี้ไม่ถ่ายทอดให้กับเด็กๆเหล่านี้ให้เขาได้เข้าใจว่าเราเกิดมาทำไมเป้าหมายของชีวิตคืออะไรการสร้างบารมีเป็นอย่างไรเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างนรกสวรรค์อยู่ที่ไหนเนี่ยแหละผ่านกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ให้มีโอกาสได้ให้เด็กๆเหล่านี้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ธรรมะแล้วก็นี่คือวันที่ต้นเดือนนะหลังจากนั้นหลวงพี่ก็สร้างทีมขึ้นมาจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้

พี่ก็จะประชุมกับทีมงาน1ปีตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาเราทำกิจกรรมอะไรบ้างและมาประชุมมาจัดกิจกรรมแต่ละเดือนให้เด็กมีโอกาสได้มาวัดส่วนวันอาทิตย์ก็คือปกตินะแต่ว่ากิจกรรมหลักๆที่ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาเล่นมาอยู่วัดทุกเดือนก็จะมีกิจกรรม1หรือ2กิจกรรมให้มีโอกาสได้มาวัดกันแล้วก็นี่คือกิจกรรมล่าสุดที่หลวงพี่ได้จัดนั่นคือกิจกรรมวันครอบครัวอบอุ่นก็ให้เด็กๆทั้งพ่อแม่ได้เด็กๆมาวัดได้มาร่วมกิจกรรมหลวงพี่ก็ได้เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ธรรมะเช้าแล้วก็นั่งสมาธินี่สำคัญมากนะให้เขาได้นั่งสมาธิให้เขาได้ปรับใจก่อนปรับกายปรับใจให้สบายหลังจากนั้นก็เริ่มให้นั่งสมาธิให้เขาได้ใจสบายใจใสใจสบายให้เขาหลักให้รู้หลักการว่าวิธีการทำอย่างไรให้ใจสบายเพราะเด็กปัจจุบันเรียนเยอะนะเรียนเยอะมากเหนื่อยมากก็ให้เขาได้ใช้หลักการนั่งสมาธิและปรับไปใช้ในการเรียนการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้นก็หลวงพี่ก็มีการเทศสอนปรับความเข้าใจเนื่องจากว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยทำไมเด็กรู้สึกว่าพ่อแม่คุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมเอ่ยทำไมพ่อแม่รู้สึกว่าเด็กปัจจุบันคุยกันไม่ได้แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อะไรเลยเนื่องจากว่าสื่อสารกันไม่ตรงจุดหลวงพี่ก็ปรับฮะเอาเด็กมาเทศก่อนเทศเรื่องพระคุณพ่อแม่พ่อแม่มีพระคุณอย่างไรพ่อแม่สำคัญอย่างไรทำให้เขาเข้าใจก่อนว่าเขาเนี่ยได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะมีพ่อแม่พ่อแม่มีพระคุณอย่างไรทำให้เขามีโอกาสได้เติบโตถึงทุกวันนี้แล้วก็ให้เขาได้ฟังพอเขาฟังแล้วให้เขาได้เข้าใจพอเข้าใจให้เขาจดว่าหลวงพี่เทศอะไรและถามแต่ละคนว่าวันนี้เข้าใจอะไรบ้างถามทุกคนเลยนะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างเข้าใจอะไรบ้างหลังจากนั้นหลวงพี่ก็ถามว่าใครรักพ่อแม่บ้างทุกคนก็ยกมือเพราะเขาเข้าใจว่าพ่อแม่มีพระคุณจริงนี่คือเป็นเด็กมาเลเซียนะเป็นคนจีนมาเลเซียเขาไม่เข้าใจนะเขาไม่มีพื้นฐานเลยนะแต่หลวงพี่เอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและโอวาทดีๆของครูบาอาจารย์เราเนี่ยไปถ่ายทอดให้เขาได้เข้าใจง่ายๆเขาได้มีเป้าหมายชีวิตให้เขาได้รักครอบครัวหลังจากนั้นก็ให้เขาเขียนจดหมายรักนี่จดหมายรักเด็กมีหลากหลายนะมีเด็ก 4-5 ขวบแล้วก็มีเด็กโตเด็กที่ 4-5 ขวบเนี่ยเขียนยังไม่คล่องนี่ให้วาดจะเขียนความอาจจะเขียนหรือว่าจะถ่ายทอดความรักอย่างไรผ่านเนี่ยแหละจดหมายรักให้เขาได้เขียนให้เขาได้เขียนผ่านจดหมายนี้แล้วเดี๋ยวจะได้มอบให้กับพ่อแม่บางทีคนอยากเด็กๆหลายคนอยากบอกรักพ่อแม่นะแต่ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็ผ่านจดหมายรักนี่แหละหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทั้งหลายมีโอกาสได้อยู่ที่วัดได้เล่นได้ทำกิจกรรมทำเค้กบ้างทำอะไรบ้างให้เขามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันให้เขามีความรู้สึกว่านี่คือพี่น้องกันให้เขามีความรู้สึกว่าเราต้องเกื้อกูลกันอยู่ที่นี่ต้องเกื้อกูลกันอยู่ที่บ้านต่างคนต่างทำอะไรก็ได้แต่มาอยู่วัดมาอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องเกื้อกูลกันพอเขารู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันเกื้อกูลกันเป็นพี่เป็นน้องกันเขาก็เลยรักวัดอยากจะมาวัดมีกิจกรรมให้เขาเล่นแล้วก็ทำให้เขาสนุกด้วยหลังจากนั้นหลวงพี่ก็ช่วงที่เด็กทำกิจกรรมข้างล่างหลวงพี่ก็เรียนเชิญผู้ปกครองมาปรับความคิดของผู้ปกครองว่าจะทำอย่างไรให้เราเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ทำอย่างไรให้เราเป็นพ่อแม่ที่เป็นที่รักของลูกก็เลยปรับความคิดของพ่อแม่ให้เขาได้รู้และเข้าใจหลักการเป็นพ่อแม่ที่ดีอย่างไรก็มาสรุปด้วยการจัดกิจกรรมล้างเท้าให้เด็กทั้งหลายเหล่านี้ได้กราบขอขมาพ่อแม่และก็ได้ล้างเท้าพ่อแม่ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันก็เลยทำให้บรรยากาศดีขึ้นทำให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยรักกันมากขึ้นเนี่ยภาพให้ได้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกได้เห็นภาพกิจกรรมทั้งหลายนี่เขาได้เขียนจดหมายรักและก็ได้มอบจดหมายรักนี่ให้พ่อแม่บางคนนี่อึ้งน้ำตาไหลนะไม่เคยรู้ไม่เคยทราบว่าลูกนี่รักเขาขนาดไหนเขาเคยเห็นลูกดื้อแต่วันนี้ลูกได้เขียนจดหมายรักทำให้พ่อแม่เนี่ยก็ได้เกิดความรักครอบครัวมากขึ้นนี่ภาพบรรยากาศวันนี้เป็นวันที่เราปรับใจกันทำความเข้าใจกันสร้างครอบครัวที่ดีด้วยกันนี่คือกิจกรรมที่หลวงพี่ได้สร้างแล้วก็เหมือนกันจะทำอย่างไรเด็กนี่รักวัด

เราก็ให้เขาเข้าใจหลักการแล้วให้เขามาวัดทำกิจกรรมผ่านกิจกรรมของวัดเราเนี่ยเหมือนกับวัดเราเนี่ยแหละให้เขาได้เข้ามาวัดให้เขารู้จักการใช้อุปกรณ์ให้เขาดูแลวัดพ่อแม่สร้างวัดลูกต้องดูแลวัดเพราะว่าสถานที่แห่งนี้แหละที่ทำให้เรามีกิจกรรมสถานที่แห่งนี้แหละให้เรามีการศึกษาธรรมะให้เขาได้ใช้ของให้เป็นดูแลของให้ได้ดูแลของให้ได้และทุกอย่างที่เขามาจัดกิจกรรมก็ต้องจัดเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาสนะรู้จักการจัดของรู้จักการเก็บของแล้วก็เหมือนกันให้เขาได้ทำความสะอาดดูแลวัดอันนี้ก็มาถึงวัดทุกวันอาทิตย์มาวัดแล้วทานข้าวแล้วก็ต้องช่วยกันล้างจานให้ทุกคนมีโอกาสได้ล้างจานพอลูกล้างจานแม่เห็นแล้วลูกล้างจานไม่เสร็จแน่นอนพ่อแม่ก็ต้องมาช่วยใช่ไหมก็เกิดเป็นภาพบรรยากาศที่พ่อแม่ลูกหลานทั้งหลายเนี่ยได้มาช่วยกันล้างจานแล้วก็ทานข้าวด้วยกันและทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็ได้นั่งพูดคุยสนทนาธรรมด้วยกันแล้วก็เด็กก็ไปเล่นแล้วถ้ามีกิจกรรมอะไรหลวงพี่ก็เรียกเด็กๆเหล่านี้แหละมาช่วยกันจัดเตรียมงานเช่นวันวิสาขะช่วยกันเช็ดองค์พระช่วยกันเตรียมสถานที่เด็กก็สนุกนี่แหละคุณนี่คือถ้าเรามองนะก็คือแค่ภาพเป็นเด็กแต่หลวงพี่มองเห็นว่านี่คือเป็นสมบัติของพระศาสนาในอนาคตพระศาสนาจะคงอยู่ได้หลวงพี่ฝากกับเด็กๆเหล่านี้แหละนี่คือเป็นผู้ที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมการที่ประเทศเมเซียนี่แหละผู้ที่จะสานฝันงานของพระคุณของคุณครูไม่ใหญ่ที่จะปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในประเทศมาเลเซียต่อไปยาวนานแล้วก็หลวงพี่ก็มีกิจกรรมบวชสามเณรนะมีกิจกรรมบวชสามเณรมีกิจกรรมเมื่อบวชสามเณรแล้วก็ต้องให้เขาได้เข้าใจธรรมะมาบวชแล้วได้อะไรนี่คือกิจกรรมที่ให้เด็กๆทั้งหลายได้มาบวชได้สัมผัสชีวิตสมณะทำให้เขาได้เกิดความศรัทธาในชีวิตพระมากขึ้นแต่ก่อนเขาเห็นพระเขาก็แค่ถามมากราบทำไมวันนี้เขารู้แล้วว่าทำไมต้องกราบเขาเข้าใจแล้วว่าหน้าที่ของพระควรทำอย่างไรเวลาเห็นพระเขาก็ได้เกิดความศรัทธาได้กราบพระยกมือไหว้พระด้วยความเคารพแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้ถ้าหล่อหลอมให้เด็กนะอยู่ด้วยกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก่อนนี้ภาพบรรยากาศก่อนจบโครงการหลวงพี่ก็ให้เขาได้กล่าวความประทับใจว่าเขามาบวชได้อะไรได้เห็นภาพนี้นะคุณโยมก็จะได้เห็นว่ารอยยิ้มเหล่านี้แหละนี่คือความรู้สึกที่เขาพูดออกมาให้พ่อแม่ได้ฟังให้ญาติโยมได้ฟังก็เหมือนการให้พ่อแม่นี่แหละได้เห็นว่าลูกมาบวชและเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรพ่อแม่ได้มาพูดคุยแล้วก็นี่คือก่อนที่ส่งลูกแก้วกลับบ้านหลวงพี่ก็ให้ธรรมะแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าควรจะดูแลลูกอย่างไรต่อให้เด็กเป็นเด็กดีช่วยกันดูแลครอบครัวให้เกิดครอบครัวอบอุ่นนี่คือทีมเด็กนะและผู้ใหญ่ล่ะนี่ได้อันนี้สงจากที่เทศทุกวันนี่แหละก็เลยสร้างทีมนะทีมงานให้มีโอกาสได้มาช่วยงานพระศาสนาให้ทุกคนมีโอกาสได้มาช่วยกันจัดงานช่วยกันเตรียมงานก็เอาทีมเนี่ยพ่อแม่ทั้งหลายนี่แหละมาช่วยกันสร้างทีมสร้างวัดด้วยกันให้เขาได้จัดกิจกรรมด้วยกันเมื่อประชุมให้เห็นภาพรวมแล้วก็แบ่งงานผ่านหัวหน้างานแบ่งงานผ่านหัวหน้างานให้เขาได้มีโอกาสได้แบ่งงานแล้วก็ได้ไปแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่แต่ละฝ่ายไม่ว่าฝ่ายถ้าทำผ้าระบายฝ่ายพิธีกรเด็กๆเขาก็มีกิจกรรมนะเขาจะมาช่วยงานได้และชุดไหนที่เก่งทางด้านดอกไม้ชุดไหนที่ทำอาหารได้ให้เขาได้มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างทำกิจกรรมด้วยกันมาดูแลวัดด้วยกันนี่ก็เป็นภาพรวมของงานวันวิสาขบูชาอันนี้เขาเตรียมงานนะมาช่วยกันเตรียมงานใครถนัดด้านไหนก็มาช่วยเตรียมคนไหนที่ไม่รู้จะทำอะไรนี่แหละหัวหน้าทีมหัวหน้างานไปหาคนมาเหมือนกับวัดพระธรรมกายของเรานี่แหละมาช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่แล้วก็นี่ก็เป็นภาพรวมของงานวิสาขะที่ผ่านมาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายมาร่วมงานกิจกรรมวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นจะทำอย่างไรต่อเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายหลวงพี่ก็ไปเชื่อมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าเป็นหน่วยงานของสื่อจี้แล้วก็ฟอกงซานแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้เขามีโอกาสได้มาร่วมงานกิจกรรมของเราให้เขาได้เห็นว่าวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์นี่เป็นสถานที่ที่ฝึกฝนอบรมเยาวชนแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็นี่เป็นภาพบรรยากาศทีมงานนะนี่ทีมงานเห็นไหมนี่คือทีมงานมาเลเซียนะเด็กๆเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็สวมาร่วมด้วยช่วยกันจัดงานด้วยกันแล้วก็ร่วมงานด้วยกันแล้วก็เก็บงานด้วยกันนี่คือหลวงพี่จะปักหลักพระพุทธศาสนาผ่านชาวมาเลเซียและก็เยาวชนมาเลเซียแล้วก็นี่ภาพงาน
กฐินล่าสุดนะยิ่งภาพงานกฐินเห็นไหมเราจะเห็นว่ามีทั้งเด็กๆแล้วก็วัยกลางคนแล้วก็ชุดที่ช่วยงานพระศาสนาปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าภาพอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือเป็นทีมงานที่ช่วยปกป้องกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศมาเลเซียเนื่องจากว่าวัดปฐมกายกัวลาลัมเปอร์แห่งนี้สถานที่เล็กแล้วต้องกางเต็นท์ให้คนมาร่วมงานวันวิสาขะกับวันกฐินวันงานกฐินและพอดีกำลังจะขยายงานแล้วก็รัฐบาลก็มอบที่ให้มอบที่ให้เป็นทางการตลอดการด้วยเป็นของวัดปฐมกายกัวลาลัมเปอร์และก็อนาคตกำลังจะสร้างวัดใหม่นะสูงจำนวน7ชั้นนะสถานที่จอดรถ2ชั้นแล้วก็ตึกอีกห้องปฏิบัติธรรมมาดูภาพรวมกันนี่คือวัดปฐมกายกัวลาลัมเปอร์แห่งใหม่ในอนาคตเป็นวัดโมเดิร์นวัดสมัยใหม่ให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสได้มาใช้มาอบรมนะนี่ก็เป็นห้องหอฉันนะเป็นหอฉันแล้วก็เป็นห้องพักผ่อนเด็กมานั่งเล่นมานั่งเล่นได้แล้วก็ชุดทีมงานที่มาช่วยงานก็มานั่งพักผ่อนดื่มกาแฟได้นี่ก็เป็นห้องสัมมนาเหมือนอาคาร100ปีนั่นแหละห้องสัมมนาเพื่ออนาคตมีโอกาสได้มาประชุมการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาที่ประเทศมาเลเซียและก็ให้ชุดรัฐบาลมาใช้ด้วยเพื่อให้เขามีโอกาสได้ใช้สถานที่ของเราและก็จะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายด้วยวิชาธรรมกายด้วยกันนี่เป็นห้องประวัติของการสร้างบารมีของมหาปูชนียาจารย์ของเราและก็นี่เป็นห้องปฏิบัติธรรมนะจุคนจำนวน400คนถึง500คนก็จะมีกิจกรรมในอนาคตจะจัดบวชสมณเณรอบรมเด็กอบรมอุบาสกอุบาสิกาบวชพระจะจัดที่แห่งนี้แหละนี่เป็นสถานที่ที่จะขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศมาเลเซียในอนาคตก็นี่เป็นภาพรวมของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศมาเลเซียเป็นอย่างไรบ้างปลื้มกันไหมเอ่ยให้เราได้เห็นภาพรวมของการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศมาเลเซียสุดท้ายนี้นะหลวงพี่ก็ขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบุญญาบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทุกๆท่านและบุญกุศลที่คุณโยมได้สั่งสมมาดีแล้วขออำนาจบุญบารมีเหล่านั้นจงมาประมวลรวมกันเข้าอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ขอบุญกุศลนี้ปกป้องคุ้มครองและรักษาขอให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีขอให้สมหวังปรารถนาจะทำธุรกิจการงานใดๆขอได้กำไรดีกำไรงามมีเงินเหลือกินเหลือใช้ไว้สร้างบุญสร้างบารมีตามใจปรารถนาเมื่อได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งในธรรมะแล้วก็รักในการสั่งสมกุศลสร้างบารมีกับหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อมาปูชนียาจารย์จนกว่าถึงที่สุดแห่งธรรมมานั่งสมาธิเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วปานจงทุกท่าน

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร

ับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวพูนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569กับผมรณกรเอี่ยมคำชัยและทีมข่าวพูนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวพูนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราทุกคนครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องสร้างต้องสั่งสมให้สม่ำเสมอจะแพ้ชนะกันก็อยู่ที่มีบุญนี่แหละอยู่ที่บุญนี่แหละมีบุญมากอุปสรรคของเราก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคมันก็มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องสั่งสมบุญกันเอาไว้ทุกๆคนนะบุญนี่เป็นที่พึ่งสำคัญที่สุดเลยจะมีบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสทำพึงทำจงทำทำเถอะชีวิตที่เราจะอยู่ในโลกนี้มีจำกัดมีเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะสั่งสมบุญเราก็ทำให้เต็มที่โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับเริ่มต้นจากการสั่งสมบุญจากปตานุโมทนาไมค์ครับบุญสำเร็จจากการอนุโมทนาบุญไปร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกนะครับคือคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลงรวมถึงคณะครูนักเรียนและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเข้าพรรษาพระภิกษุสามเณร109รูปสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธน้อมถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาณด้านหน้าโรงเรียนสังอำวิทยาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรนะครับพระภิกษุสามเณร109รูปภายในพิธีได้รับเกียรติจากนายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนรัยโดยมีนางช่อมาลัยคงสิริผู้อำนวยการโรงเรียนสังอำวิทยากล่าวรายงานก่อนที่นายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงจะได้กล่าวเปิดงานภายในงานบุญนะครับยังได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสังฆรักษ์วิชิตกิจจะชโยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พุทธศาสนิกชนนะครับได้พร้อมใจการกล่าวคำอาราธนาศีล5จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนคณะคุณครูนักเรียนเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าโขลงปฏิบัติธรรมรวมใจให้ผ่องใสทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทานบารมีแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์สามเณรนั่นเอง

0: ภาษาบาลีและภาษาไทยกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทียธรรมกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จจากนั้นนะครับนายสุเทพพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงได้น้อมถวายทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะท่านเจ้าภาพและท่านผู้มีเกียรตินะครับผู้แทนสาธุชนได้พร้อมใจกันถวายทียธรรมเบื้องหน้าคณะสงฆ์เช่นเดียวกันหลังจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้กล่าวสมโภชนียกถาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาพร้อมใจการบำเพ็ญบุญกุศลในพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์และสามเณรวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธน้อมถวายเป็นพุทธบูชารวมถึงได้ร่วมกันประสานใจบ้านวัดโรงเรียนชุมชนให้เข้มแข็งจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรนะครับเป็นภาษาบาลีเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยสามเณรครับได้แปรแถวเพื่อบิณฑบาตจากผู้มีบุญนับเป็นวันแห่งมหาปิติความปลื้มปิติใจอีกวันนึงนะครับที่หลายภาคส่วนได้มาร่วมกันทำความดีโดยพร้อมเรียงกันไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลงรวมถึงคณะคุณครูนักเรียนพี่น้องประชาชนชาวท่าโขลงซึ่งในวันนั้นนะครับก็มีนักเรียนเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่มาร่วมกันทำบุญตักบาตรจากจำนวน3สถาบันการศึกษาได้แก่โรงเรียนสังอำวิทยาโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลงและโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมครับทำให้เด็กๆนะครับได้รู้จักการทำทานตั้งแต่เยาว์วัยได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากครูบาอาจารย์ทั้งนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามครับและกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จได้เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของโรงเรียนสังอำวิทยาชมรมรักความดีศูนย์คมนาคมวัดพระธรรมกายรวมถึงพี่น้องชุมชนชาวท่าโขลงด้วยครับ
1: รู้สึกปลื้มมากได้เห็นน้องๆ นักเรียนจำนวนมากเลยที่ได้มีโอกาสเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆเพราะว่าโอกาสที่จะได้มาร่วมพิธีแบบนี้หรือว่าได้มาใส่บาตรแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากนะคะครั้งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากของทุกๆคนนะคะของตัวของตัวเองด้วยแล้วก็ของทั้งนักเรียนผู้ปกครองคณะครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมที่อยู่ในสถานที่ใกล้ๆเคียงแห่งนี้นะคะทราบมาว่ามีทั้งนักเรียนใน10ตำรวจด้วยที่ได้มาในวันนี้ที่ได้บวชแล้วก็มาเป็นเนื้อนาบุญให้เราในวันนี้นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นให้กับเด็กๆนักเรียนที่ได้มีโอกาสเป็นการปลูกฝังนะคะให้เขาได้รู้จักในเรื่องของการทำทานนะคะแล้วก็พระอาจารย์ประธานสงฆ์ท่านก็ยังได้นำนั่งสมาธิก่อนที่จะได้เริ่มพิธีเป็นการกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะรองรับบุญใหญ่ก็คือได้เริ่มตั้งแต่ทำทานรักษาศีลนะคะแล้วก็นั่งสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นให้น้องๆ นักเรียนตัวน้อยๆ นะคะได้เริ่มต้นที่จะติดตัวไปในภายภาคหน้าได้เป็นเด็กดีของชาติเป็นคนดีของชาติต่อไปในอนาคตนะคะ
2: ปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากค่ะที่มีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับชุมชนท้องถิ่นร่วมทำบุญตักบาตรและในนามผู้อำนวยการโรงเรียนสังอำวิทยารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เกิดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมากิจกรรมนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยทางโรงเรียนได้ร่วมกันกับชมรมรักความดีวัดพระธรรมกายนะคะได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นและวันนี้โอกาสดีอย่างยิ่งก็คือเทศบาลเมืองท่าโขลงและโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงหนึ่งได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเป็นบุญอย่างยิ่งค่ะกิจกรรมนี้ได้ให้ความรู้คู่คุณธรรมแก่เด็กๆของเราค่ะเป็นการปลูกฝังเด็กให้มีคุณธรรมได้ฝึกให้เด็กได้นั่งสมาธิให้เขาได้รับรู้ว่าการนั่งสมาธิมีความสำคัญต่อชีวิตเขาอย่างไรและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียนชุมชนวันนี้พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับทางเรียนอย่างมากเป็นพิเศษเลยค่ะและในภาคเรียนที่2แน่นอนค่ะทางโรงเรียนและชมรมรักความดีเราคุยกันไว้ว่าจะจัดกิจกรรมนี้ในภาคเรียนถัดไปค่ะ
0: ไปต่อกันที่ข่าวสารกบุญต่อไปนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครและชมรมพุทธศาสนากลร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายครับลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยกิจวัตรพัฒนานิสัย หลักสูตรห้องเรียน

ต้นแบบกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2569ปีที่4ครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครและชมรมพุทธศาสสากลร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายได้ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2569ปีที่4ซึ่งเป็นการจัดการประเมินนะครับในประเภทโรงเรียนต้นแบบด้านศีลธรรมชิงโล่รางวัลประกาศกิตติคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารโดยโครงการนี้ครับเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้แก่โรงเรียนวัดใต้ราษฎรนิรมิตเขตสวนหลวงโรงเรียนวัดดอกไม้สำนักงานเขตยานาวาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาดสำนักงานเขตบางซื่อและโรงเรียนวัดสังกระจายแจ่มวิชาสอนเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนะครับได้มีการดำเนินตามกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบด้านศิลธรรมเป็นการบูรณาการเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจวัตรพัฒนานิสัย6กิจวัตรและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรมด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการประเมินนะครับได้นำเสนอกระบวนการทำงานจุดเด่นรวมถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังเป็นการต่อยอดโครงการเพื่อความยั่งยืนจากนั้นคณะกรรมการได้ลงตรวจห้องเรียนโดยมีคุณครูได้สาธิตการสอนส่วนนักเรียนได้ตอบคำถามจากคณะกรรมการนะครับก่อนที่จะมีการสรุปผลการประเมินซึ่งการลงพื้นที่การประเมินในแต่ละสถาบันการศึกษานะครับก็ให้การต้อนรับคณะกรรมการอย่างอบอุ่นมีความตั้งใจในการดำเนินโครงการมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบโดยบูรณาการเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนสามารถฝึกได้ง่ายและเห็นผลอย่างชัดเจนครับทั้งนี้โครงการจะประกาศผลสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลพร้อมมอบรางวัลในงานกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีแข่งขันสอบต่อปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาครั้งที่8และวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ด้านความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บูนิวส์มีภาพบรรยากาศของการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2นะครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์และที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสโดยได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเราไปร่วมติดตามรับชมภาพแล้วก็อนุโมทนาบุญกันครับเริ่มต้นจากที่แรกนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับได้มีการจัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2เพื่อหล่อหลอมพุทธบริษัทนะครับให้มีความพร้อมทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญและเป็นผู้แทนอัญเชิญผ้ากฐินไปทอดถวายณวัดต่างๆทั่วประเทศซึ่งการอบรมในครั้งนี้ครับพระอาจารย์ได้นำผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าสู่ระบบการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มข้นผ่านกิจวัตรกิจกรรมนะครับทั้งการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรและการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจของทุกท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นก็ยังได้รับฟังธรรมนะครับจากพระอาจารย์ด้วยแล้วก็รับฟังข้อมูลในการเตรียมความพร้อมที่จะออกไปทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรผู้เป็นต้นบุญต้นแบบที่งดงามให้แก่ชุมชนต่อไปนั่นเองบรรยากาศตลอดโครงการนะครับก็เต็มไปด้วยความตื่นตัวแล้วก็ความตั้งใจของเหล่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วครับที่พร้อมจะนำองค์ความรู้พลังใจที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนำไปขับเคลื่อนงานบุญทอดกฐินสามัคคีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ต่อไปอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพแรกจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับภาพต่อไปครับเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยนะครับบรรยากาศของการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมเป็น

มากทีเดียวกิจกรรมนะครับก็เป็นการหล่อล้อมให้ทุกท่านได้มีความรู้ควบคู่ไปกับศีลธรรมนะครับพร้อมหน้าที่ของผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเป็นตัวแทนอัญเชิญผ้ากฐินไปทอดถวายเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานทั่วประเทศโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปลัดสุวัฒนะปรีชาคุณครับรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1จะอาวาสวัดทุ่งคาเป็นประธานสงฆ์โดยได้นำพานะครับผู้เข้ารับการอบรมในการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มข้นผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือตั้งแต่การสวดมนต์ธรรมวัดเช้าวัดเย็นครับในการสวดมนต์ปฐมจักรปาวัฒนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาควบคู่ไปกับการเรียนรู้หลักธรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและรวมไปถึงขั้นตอนของภาคปฏิบัติครับเป็นการเตรียมความพร้อมของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนผู้มีบุญมาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในปีนี้จากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้ให้โอวาทแล้วก็ให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมนั่นก็คืออุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านในการหยัดสู้เพื่อเป็นแกนนำในการปกป้องและค้ำจุนพระพุทธศาสนาในพื้นที่ซึ่งบรรยากาศตลอดโครงการนะครับก็เป็นไปด้วยความปลื้มปิติใจโดยอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วทุกคนก็ต่างมีความพร้อมที่จะนำพลังใจที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ครับไปขับเคลื่อนงานบุญกฐินสามัคคีทั่วไทยให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไปทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับเป็นไปเพื่อน้อมบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ82ปีของหลวงพ่อธรรมชโยครับเราไปกันที่ข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศกันบ้างผ่านในช่วง World News ครับ World News นะครับนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่แดนอาทิตย์อุทัยหรือว่าประเทศญี่ปุ่นโดยทางสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้านะครับได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตัมมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับณสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตัมมวาน100วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์นะครับเจ้าวาดวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานสงฆ์และทางด้านนายระพีพงศ์บรรจงศิลปะกงสุลใหญ่นครโอซาก้าเป็นประธานฝ่ายคารวะภายในงานนะครับคณะสงฆ์รวมไปถึงเหล่าข้าราชการกงสุลใหญ่อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนต่างพร้อมใจกันมาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบรอบ7วันสัตมวาน15วันปัณณรสมวาน50วันปัญญาสมวานและ100วันสตัมมวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกันครับไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกากันบ้างนะครับคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจการร่วมสั่งสมบุญในวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขและพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาครับสำหรับกิจกรรมนะครับในช่วงพักสายเริ่มต้นขึ้นในเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นครับท่านประธานสงฆ์นำผู้มีบุญกล่าวคำบูชาพระรัตนรายแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีล5นะครับและประกอบพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานโดยมีกัลยาณมิตรสมภารปารเคนนำกล่าวคำถวายในภาษาบาลี

กัลยาณมิตรสมวันดีทอมพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวในภาษาไทยจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรแถวสประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีกัลยาณมิตรอแมนดาแมคลาวนำกล่าวคำถวายในภาคภาษาไทยจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพถวายปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ครับหลังจากนั้นท่านประธานสงฆ์กล่าวสมโภชนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีตามด้วยผู้มีบุญได้ร่วมกันตักบาตรแล้วก็ถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความอิ่มเอมใจภาคบ่ายนะครับผู้มีบุญก็คงยังสั่งสมบุญร่วมกันต่อนะครับโดยท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโดยในครั้งนี้ครับมีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนกัลยาณมิตรสมวันดีทอมพระจันทร์เป็นประธานจากนั้นทุกท่านปฏิบัติธรรมรวมใจครับกลั่นใจให้เป็นสุขรับฟังธรรมจากพระอาจารย์เป็นข้อคิดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้นก็นับเป็นอีกหนึ่งวันบุญใหญ่นะครับที่พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวเมืองซานดิเอโกนะครับได้มาพร้อมใจกันสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ทีเดียวอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญจากวัดพาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารบุญต่อไปนะครับเราไปกันที่กิจกรรมงานบุญของทางภาคพื้นยุโรปกันบ้างกับกิจกรรมของทางวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษครับในจัดโครงการปฏิบัติธรรมสาธุชนครั้งที่6เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลแล้วก็รวมใจในการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อน้อมบูชาธรรมแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คุณนกยูงในวาระนะครับแห่งการครบรอบวันคล้ายวันละสังขารของท่าน26ปีครับที่ลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษก็มีการจัดปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา3วันเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่6ครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญได้สั่งสมบุญและก็น้อมบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายผู้เป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบุญสร้างบารมีและอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวาระวันคล้ายวันละสังขารของท่านครบรอบ26ปีครับโดยทุกท่านก็ได้มีโอกาสร่วมกันรักษาศีล8ด้วยนะครับแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งเป็นการใช้ชีวิตให้มีความสุขใจที่สงบตลอดโครงการเป็นการเติมพลังใจแล้วก็ฝึกฝนตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3วันนะครับผู้มีบุญทุกท่านก็เดินตามรอยแบบอย่างของคุณยายอาจารย์ครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นความสามัคคีความปิติใจที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็รับบุญงานพระพุทธศาสนาด้วยดวงใจเดียวกันจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ก็ได้มีการแสดงธรรมนะครับเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสมาตามระลึกนึกถึงพระคุณของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายคุณยายท่านนะครับได้ทุ่มเทอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและเป็นต้นบุญต้นแบบของการสร้างบารมีและสิ่งสำคัญที่เป็นความปรารถนาอย่างยิ่งของคุณยายอาจารย์นะครับคือความต้องการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกตามคำสั่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษที่ได้เข้าถึงสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจแล้วก็ทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรด้วยครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ยอดสุธรรมจักรปะวัฒนสูตรกันบ้างนะครับมาติดตามรับชมว่ามีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกบ้างผ่านในช่วงท็อป10ครับท็อป10นะครับยอดสุธรรมจักรปะวัฒนสูตรเราไปดูกันที่ยอดสวดกันจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1นำมาเลยนั่นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภาคอีสานนะครับจังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3ครับจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4ครับจังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่6นะครับจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่8ภาคกลางนะครับก็คือจังหวัดอ่างทองอันดับที่9ไปที่ภาคเหนือจังหวัดลำปางครับและอันดับที่10จังหวัดหนองคายครับส่วนยอดสุธรรมจักรปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอันดับที่1แก้วภูธร8อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง10อันดับที่

สี่นครหลวงหกอันดับที่ห้านครหลวงสิบเจ็ดอันดับที่หกนครหลวงสิบหกครับอันดับที่เจ็ดนครหลวงแปดอันดับที่แปดนครหลวงเก้าอันดับที่เก้านครหลวงสิบสองและอันดับที่สิบนครหลวงสิบเอ็ดครับไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นจากการเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันฉลองชัยในการสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรนะครับในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้ครับโดยเราจะร่วมกันพิชิตชัยนะครับยอดสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรกันที่ 8,739,199,109 จบสวดแล้วก็สามารถส่งย้อนกันได้นะครับที่ forbrighttour.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FBW นะครับข่าวต่อไปครับในวันนั้นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเรายังจะได้พร้อมใจการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569ครับในวันนั้นก็เราจะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ครับข่าวต่อไปครับขอเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการประสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569นะครับโดยจะมีการอบรมตั้งแต่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และอบรมข้ามปีเลยนะครับไปสู่วันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570นั่นเองก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศเบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูลครับ02-831-1234ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางต่างๆในการติดตามรับชมข่าวสารผ่านทางบุญนิวส์วันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ครับที่แฟนเพจ Facebook บุญนิวส์ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ครับzoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่ากิจจกโรสิยานะจะมัชเชทุกคนควรทำหน้าที่ของตนและไม่ควรประมาทรณกรอินกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์นาภิกรนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

พระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกาย

จะลงไปในกลางของกลางดงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มฝ่าข้อมเราอยู่ในกลางของกลางฝ่าครอบกลางดง กลางพระบรมพุทธเจ้ากลางดวงเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลางดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา

หันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปาทานคณมกะรังกะโร

นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเรื่องทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการคือมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปรามานด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเรื่องคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้จนหมดสิ้นให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เจาะกันสดๆให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้

นานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปบุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่มีความกว้างใหญ่มากขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยกำลังแขนทั้งสองข้างของตนบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินข้ามทะเลเปรืองที่มีดาทานแดงๆอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้โดยไม่ท้อถอยเลยไม่สะหยิวหน้าเลยบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินทะลุกอภัยที่หนาแน่นอันเต็มไปด้วยหนามแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ได้ด้วยปัญญาเรื่องทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญาเรื่องทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาแม้จะมีความทุกข์มากมายอย่างไรแม้จะมีความยากลำบากอย่างไรก็ยินดีเพราะมีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะให้วัตถุทานให้อภัยทานให้ธรรมทานกับสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดหมดยินดีที่จะยับยั้งอยู่เพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์จนกว่าจะหมดกิเลสตัตรูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ฝั่งพระนิพพานมุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณานั้นไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่ผูกพันไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นไม่เยื่อใยในวัตถุบุคคลสัตว์สิ่งของทั้งหลายด้วยปัญญาเห็นว่าเป็นเพียงอนิจจังทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเสื่อมสลายหายสูญสิ้นไปเป็นอนัตตามีอยู่ชั่วคราวเท่านั้นแป๊บเดียวอาศัยสร้างบารมีด้วยมหาปีติในการเสียสละอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นบำเพ็ญบารมีเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเข้าสู่สวรรค์ชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในภพดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดา หมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันนรัตนาทรงตรวจดูมหาวิโลกนาห้าประการแล้ว รับอารัธนามีสติสัมปชัญญะ สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างลงสู่คันมีสติสัมปชัญญะ สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในคันเมื่อยังลงสู่คันนั้นแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์หวั่นไหวสะท้านสะเทือนกึกก้องส่งเสียงร้องพร้อมกันตลอดหมื่นโลกธาตุหมื่นจักรวาลหมื่นภพสาม
พุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธินั่นแต่ตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในพระคันเหมือนบุคคลเห็นได้ร้อยอยู่ในดวงแก้วตลอดทศมาสคือ10เดือนมีสติสัมปชัญญะออกจากขันธ์อย่างพระบรมกรเหมือนพระธรรมกถึกมหาเถระลงจากธรรมาสปุพพนิมิต32บังเกิดขึ้นคือแผ่นดินไหวตลอดหมื่นโลกธาตุส่งเสียงร้องพร้อมกันเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันเทวดารับก่อนมนุษย์รับเรื่องพันธนาการที่ผูกมัดมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายขาดหลุดหมดกลองบรรเลงเองพินบรรเลงเองอาภรณ์ก็ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะคนตาบอดแต่กำเนิดกลับมองเห็นคนหูหนวกแต่กำเนิดกลับได้ยินคนเป็นใบ้กลับพูดได้คนขาเสียงกลับเดินได้เลือหลงทางเล่นกับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกลับเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับพังพรกากระนกเขาแมวสุนัขบ้านกับฝูงหมูป่ากลับเป็นมิตรกัน

เท่าของภพสามไฟในมือนรกดับหมดไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชมพูทวีปความหิวของปีศาจทุกทรมานมาตลอดหนึ่งพุทธันดรสงบลงประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เองนกบินร่อนระเริงลงจากต้นไม้ลงจากอากาศสู่ภาคพื้นดินเทวดาแซ่สองสาธุการคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติฝูงม้าคึกขนองร้องด้วยความดีใจฝูงช้างร้องโกรธจะนั่นด้วยความดีใจอินทรจันทร์และทูบหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดหมื่นโลกธาตุย่างพระบาทได้79เหลียวแลดูทิศทั้ง4ทิศทั้ง8ทิศทั้ง10เปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้ชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสในที่สุดเห็นคนแก่เจ็บตายออกผนวดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาตรณสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชา3วิชา8จรณะ15สุขโตเสด็จไปดีโลกาวิทูรู้แจ้งโลกอนุตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายจะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระพุทธสัญญาการเถระครั้งนั้นเขาได้เห็นรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ทรงเหยียบเอาไว้เป็นผู้มีใจร่าเริงสมนัสยังจิตให้เลื่อมใสในรอยพระบาทตลอด92กับด้วยความเลื่อมใสนั้นไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยนี่เป็นผลแห่งความเลื่อมใสในกับที่7ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเจตแต่พระตรกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าสุเมธะสมบูรณ์ด้วยแก้ว7เรือการมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมก

ปิดอรหันตอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน พุทธศักราช 2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาจันทร์ขนนกยุง

ทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนกองทุกข์ในขณะนี้ให้พ้นจากอบายทั้งสี่รูปพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพุทธนอร์ทไลน์เวสต์ฟาแลนด์กระมิดอนันต์อัศวะโพกินกระมิดภัยสารทวีชัยถาวรกระมิดสาวนีเหตุเรือนยศเลด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจานใจมนกระมิดสองพัฒนาสืบเรื่องสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือนเพื่อนจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ดิขิตกระมิดสุริพรชาญาสุจรัตแรงครอบครัวโตกะเรือนเยอเซนกระมิดสุริยาสุริสาสารตะนันจงรุ่งเรืองกิจกระมิดกิติวัฒนาพรกตพลปีชานาพรสุขสว่างกระมิดมาลีพนมชัยนิตยามาณีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกระมิดกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กระมิดสุจัญญาวรุฒิวริสาพิตลาภิรัตน์กระมิดวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรบรรดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณสุภัตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์คุณธิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิรามพัฒนกุลกมิตรเรือนพันประภาบริปัญญาแม่สาธิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบุญทางจิตวิทยาสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิมัฒนาพ่อประดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกมิตรอนาคพัฒน์วีมุติรัตน์กมิตรวิรพงศ์อิทธพัฒน์สวรรธยานนท์กมิตรศรีวรรณาลาหันติรานนท์กมิตรชวิภาดากมิตรชวิภาดาพัฒน์รุ่งสรุตกาญจนากมิตรพุทธชมเชยและครอบครัวพระมหานัทพงศ์มณีสุโขกมิตรพระปีชาปิยมังคะโลกมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพธีระโคสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ณบัดนี้

0: กินเอด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกาย
1: อ
0: ันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุนี
1: พ

มานนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านณมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดในวิชาธรรมกายรู้แจ้งแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจถ้าทำเห็นจำคิดรู้ดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุอากาศธาตุสะอาดบริสุทธิ์ดุจทองคำธรรมชาติของฝ่ายบุญภาคปราบรุ่นล้วนมีสมบัติอจินไตยท่านใช้ในวันนี้มั่งคั่งมั่งมีทุกๆอนุวินาทีวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวยมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้ได้สร้างบารมีมากมายเพียงนั้นถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมมะโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของมหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไว้พลันเทินทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิพุทโธเมนันโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังธัมมัสสามิธัมโมเมนันโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนันโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปุจฉนียาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบ

กราขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้เขาถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าวันไหวถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกับฤาษีบริยานสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

รมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะธรรมคือความดีคุณธรรมให้ผลตามการดีฝ่ายเดียวให้ผลเป็นสุขฝ่ายเดียวเทศนาธรรมที่พระองค์ตรัสเทศนาไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในเบื้องปลายท่านวางหลักไว้ไพเราะในเบื้องต้นคือศีลบริสุทธิ์กายวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษตลอดจนกระทั่งถึงดวงศีลไพเราะในท่ามกลางคือสมาธิตลอดจนกระทั่งถึงดวงสมาธิไพเราะในเบื้องปลายคือปัญญาตลอดจนกระทั่งถึงดวงปัญญาพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์

0: สุภาพโลกว่าสุภาพสวยเมื่อเราสุภาพโลกว่าสุภาพสวย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณและขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านเลยทั้งที่อยู่ในวัดพระธรรมกายนะห้อง SPD แห่งนี้นะที่ได้มาร่วมให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องยาวนานเนาะถึงแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมแต่เราก็จะไม่ว่างเว้นจากการสั่งสมบุญบอกว่าวันนี้พระจันทร์ดวงใหญ่มากเนาะงั้นเราต้องออกไปหลังจากฟังธรรมแล้วต้องออกไปดูพระจันทร์กันเดี๋ยวก็จะขอทักทายกับพี่น้องคนจีนนะจะได้เขาจะได้เข้าใจว่าลำดับต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างต้าเจหวันซ่างเหานะจิงเทียนเย่ชื่อต้าเจหลายทิ้งฝาซื่อเจียงจั่วฝาซื่อเจียงจั่วแต่ในหลงนะโซเซียนเย่าทิ้งวอเมินเต้最爱的法师法生法师来跟大家分享佛法所以我们听完了之后才继续听我来跟大家分享ซึ่งวันนี้เทปทบทวนจะเป็นชื่อตอนก็คือโตด้วยบุญโตด้วยธรรมโตด้วยคำพระพ่อ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ว่าว่าใครยิ้มขอให้รวยยังไม่ยอมยิ้มเลย
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ใครยิ้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: ยิ้มยัง
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการทาง
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราคาทั้งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการทำ
0: จ้าเดี๋ยวเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7 2

0: มานีมานี
1: ครับมายัง
0: รอรับอยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีคือคาถาส่วนถีกันนะจ๊ะ
0: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้จ้ะทีนี้จ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
0: สา

0: วันนี้ทีมงานผู้มีบุญสำนักองค์ประธานเข้าโรงเรียน
1: ว้าว
0: ไหนใครอยู่สำนักองค์ประธานยังไม่ได้ให้ยกมือเนี่ยอยู่สำนักองค์ประธานยิ้มก่อนยิ้มยังยกมือยิ้มด้วยสำหรับผู้ที่จะมาสร้างใจบริสุทธิ์อย่างน้อยอย่างนี้นะจ๊ะอันดับแรกก่อนอื่นเลยหลวงพ่อใหญ่ลูกทุกคนมีความรักในวิชาธรรมกายให้มากมากเนี่ยจ้านี่นะรักไหม
1: ร
0: ัก นี่รักที่จะเข้าถึงวิชาธรรมกายไหมจ้าร ัก สิ่งที่หลวงพ่อชอบคือให้ลูกๆทุกคนเข้าถึงพระธรรมกายให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในวิชาธรรมกายลูกๆทุกคนชอบไหมจ้า
1: ชอบ
0: ทำหรือเปล่าจ้า
1: ทำ
0: ได้ไหมจ้าถ้าลูกทุกคนได้ไปรู้ไปเห็นไปสุขคนแรกที่ควรจะมีคือเราไม่ใช่ใครเราต้องก่อนงานสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นงานใหญ่ตามลำพังไม่ได้ต้องทำเป็นทีมเพราะนั้นทุกคนจะต้องมีความสุขหมดทุกคนด้วยการเข้าถึงธรรมกันนะจ๊ะก่อนที่จะมายืนอยู่เป็นลูกเขตในตรงนี้ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่เลือกสรรมาแล้วด้วยบุญนะจ๊ะบุญนี้จัดสรรมาแล้วใครก็บวชเลยถ้าครอบครองฉันท่าแปลว่าอะไรนะ
1: ความพอใจสมัครใจ
0: ใจชอบ
1: ชอบครับ
0: วิริยะ
1: ความเพ
0: ีย
1: ร
0: จะตามมา
1: ครับ
0: แม้ไม่ได้อยากมีแต่ก็จะมีมาเองเนาะถามว่ามาสร้างบารมีของหลวงพ่อนี่เหนื่อยไหม
1: ครับ
0: เก่งเนาะโอ้ไม่เหนื่อยเลยลำบากไหมโอ้โหมันก็ยากมันลำบากกันนะแต่ยากพอสู
1: ้
0: ถ้าใจเราสู้ก็ไม่ยากดังนั้นอย่าไปอ่อนแออย่าไปปวกเปียกปวกเปียกเป็นไง
1: มันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่เข้มแข็ง
0: เวลาที่เราอยู่ที่บ้านมันก็เหมือนไข่ในหินแต่พอมาอยู่กับครูวิใหญ่กลายเป็นหินในไข่ต้องถูกฝึกนี่สมบุกสมบันเราสร้างบารมีก็ต้องฝึกทนทั้งกรดทั้งด่างทั้งท้อย

0: เป็นคำที่นุ่มนวลเหมือนสำลีปาชีร้อยครั้งหรือถ้าใครที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามวัดแห่งความบริสุทธิ์นี่แรงมากเลยอาศัยอยู่กับพี่สาวที่มีครอบครัวแล้วจ้ะและย้ายไปอยู่ตลาดโอโบดาวขนองตรงนี้เป็นแหล่งนักเลงเรื่องชื่อใครมาตรงนี้นะถ้าหน้าไม่คุ้นนี่จ๊ะมีสิทธิ์ชวนมานี่จ๊ะโดนอัดนี่เนาะได้ทุกเมื่อแต่ผมรอดไปได้ทุกครั้งเลยเพราะผมเป็นน้องของเจ้าของตลาดคือถ้าใครจะมาอาดผมผมก็ไม่ให้ขายของในตลาดให้ไปขายนอกตลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปี2514ผมก็มาทดลองสอบเล่นๆที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเกี่ยวกับอะไรไปถามท่านดูอ๋อยาอ๋อยอนเรียนอยู่5ปีจบการศึกษาปี2518นี่ดูมีหลักฐานนี่ว่าผมหล่อนี่จ้ะนี่ถ้าไม่รอไว้ให้สำเร็จการศึกษาเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องรอด้วยตกลงกันก่อนว่าถ้าดูรูปผมแล้วขอให้นอนให้หลับเพราะมันไม่เหมือนผมในปัจจุบันตกลงไหมดูดิอ๋อนี่โอ้โหเภสัชเนี่ยต้องมียาดีนี่นะโอ้โหหลังจากนั้นผมก็สมัครเข้าทำงานกับบริษัทยาต่างประเทศทันทีนี่จ้ะเริ่มจากเป็นเซลล์แนะนำยาตัวใหม่คุณหมอตามโรงพยาบาลนี่ความสามารถของผมทำให้ผมไต่เต้าขึ้นมาเลยเป็นซูเปอร์วิเซอร์นี่คุมพนักงานขายยาทั่วประเทศมันเล็กซะเมื่อไหร่มันทั่วประเทศเนี่ยนี่จ้ะแล้วพ่อครับชีวิตตอนนั้นน่ะขาขึ้นสุดๆกระทั่งปี2520นี่จ้ะเกิดเหตุการณ์คือไฟมันเกิดขึ้นและมันไม่มีคนไปดับ
1: ไฟไหม้
0: เล็กๆไม่มีใครไปดับจนกระทั่งเวลามาตลาดที่บ้านไฟเลยไหม้ตลาดร้านของโยมแม่ก็ทดลองให้ไฟไหม้ดูจนไม่เหลืออะไรเลยแต่โยมแม่ของผมไม่ได้กังวลเลยเพราะท่านน่ะมีวิชามองการไกลนี่นะแม้ไฟจะไหม้ตลาดที่บ้านเพราะโยมแม่เนี่ยมองการไกลก็แอบไปซื้อห้องแถวไว้อีกตลาดหนึ่งล่วงหน้าโดยไม่บอกใครเหมือนจะทราบว่าสักวันหนึ่งพอบ้านไหม้ปุ๊บก็มีที่ใหม่ให้ปั๊บมีที่ทันทีเงินเดือนที่ผมหาได้ในตอนนั้นนี่ดูนะดูลูกกตัญญูผมส่งกลับไปช่วยที่บ้านทั้งหมดเลยครับชีวิตของผมเพื่อเพื่อในการทำงานหาเงินไปวันวันแต่ว่าหลวงพ่อครับในใจลึกๆของผมยังมีคำถามว่าแล้วชีวิตคนเรามันมีแค่นี้เหรอนี่เนาะคำตอบฟังเพลงนี้

0: และเส้นตึงจึงออกมาเดินจงกรมคลายเส้นครับอบรมธรรมชายญาติรุ่น7ปี2522วันแรกที่ผมมาถึงวัดธรรมกายพระอาจารย์รูปหนึ่งเดินมาถามผมมาบวชเหรอเนี่ยแล้วก็ถือมีดชับเลยคิดดูสิผมเพิ่งมาใหม
1: ่
0: ๆปลงผมให้ทันทีเฉพาะผมปลงผมเสร็จก็สมัครไปกลางกระโดดตรงสะพานสี่ทันเลยอาการมาผมไปนะอยู่ริมน้ำพอถึงวันบวชพ่อและพี่ชายมาร่วมงานที่วัดเบญจมบพิตรบวชแล้วก็กลับมาอบรมต่อที่วัดพระธรรมกายแม้กลางคืนจะมียุงเป็นเพื่อนกลางวันก็มีแดดเป็นสหายช่วงนั้นอากาศร้อนมากเลยแต่การได้ใช้ชีวิตแบบพระผมกลับสบายใจมีความสุขจังเลยครับใกล้จบโครงการผมมีโอกาสได้เจอหลวงพ่อครั้งแรกหลวงพ่อมาเยี่ยมพูดคุยกับธรรมทายาทผมนั่งอยู่แถวที่3อาจมองเห็นหลวงพ่อไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ใจผมกลับรู้สึกสงบนิ่งๆปลื้มใจบอกไม่ถูกนะครับพอจบโครงการผมก็ลาสิกขาไปทำงานต่อแต่กลับเริ่มติดใจในรสพระธรรมจึงเริ่มอ่านหนังสือธรรมะมงคลชีวิตจนมาหนึ่งประมาณปี2526ผมพาลูกน้องไปสัมมนาที่ภูเก็ตระหว่างทางฝนตกหนักมากจนมองไม่เห็นทางถนนก็ลื่นทำให้รถที่ผมขับจึงหลุดโค้งพลิกคว่ำไปสามตลบลูกน้องที่นั่งข้างๆซึ่งคาดเข็มนิรภัยด้วยได้หลุดหายไปจากในรถผมใจหายวูบเลยคิดว่าน้องคนนั้นคงไปเกิดใหม่แล้วแน่ในช่วงวินาทีครับขันที่สุดของชีวิตรู้ไหมครับในใจผมนึกถึงอะไรใจผมนึกอยู่เรื่องเดียวคืออย่าให้เป็นอะไรเลยนะมีเหตุผลขอให้ได้บวชก่อนบวชแล้วจะไม่สึกจะบวชตลอดชีวิตสุดท้ายทั้งผมและน้องก็ปลอดภัยหมดไม่มีใครเป็นอะไรเลยนับจากวันนั้นหัวใจผมก็ผูกไว้กับผ้ากาสาวพัดเรียบร้อยแล้วครับจนนั้นผมมาวัดช่วยรับบุญอัดเทพธรรมะสำหรับเผยพระแร่และได้รู้จักกับพี่สุรศักดิ์จึงชวนผมไปกราบรอบบนดอยสุเทพโอ้พาไปไกลขนาดนั้นช่วงเวลานั้นเองที่ทำชีวิตผมมีความหมายที่สุดตอนนั้นพี่ที่ทำพระเทพเป็นอุปถัมภ์หลวงพ่ออยู่กำลังจะเตรียมตัวไปบวชพี่เขาจึงถามหลวงพ่อว่าถ้าผมลงจากดอยไปเตรียมบวชแล้วใครจะดูแลหลวงพ่อต่อครับหลวงพ่อก็ชี้มาที่ผมและพูดว่านี่ไงใครไปดูทางเลยผมตกใจโมดเลยแม้ตกใจก็ตอบว่าครับแต่บัดผมอุปถัมภ์ไม่เป็นนะครับหลวงพ่อไปยินแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อจะสอนให้นับจากวันนั้นผมก็ได้เป็นคนขับรถถวายหลวงพ่อไปหาที่ดินไปสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมผมปลื้มใจมากเลยครับผมประทับใจที่ได้เห็นวิธีการดูที่ดินกับหลวงพ่อดีจ้ะหลวงพ่อจะไปดูที่หนึ่งวันละ3เวลาบางทีก็4เวลาคือเช้าไปดูว่ามันใช่ดินไหมเย็นก็ไปดูอีกรอบไปดูว่าที่ตรงนั้นเหมาะสมได้ใช้งานจริงไหม แล้วก็หนึ่งขณะขับรถหลวงพ่อเห็นชาวบ้านถือจอบเสียมเดินอยู่ข้างทางหลวงพ่อพูดกันเบาๆว่าชาวโลกเขาไม่รู้เนาะเขาเกิดมาทำไมถ้าเขารู้เขาคงไม่ทำอย่างที่ทำอยู่นี่คือถือแต่จอบเสียมเดินอยู่ข้างทางผมขับรถไปฟังไปรู้สึกว่าตัวเองมีบุญมากที่ได้มาอุปถัมภ์หลวงพ่อครับ Thank you นี่นี่มีหลักฐานนี่ผมครับหลวงพ่อบอกป่าฝ่าดงพระสวรรค์สถานที่ปฏิบัติธรรมให้ลูกในสุดนั่งที่บ้านเหมือนเดิมนี่ไปแผ่นดินบ้านเกิดหลวงปู่สมรติดีบ้านหลวงปู่อ๋อผมครับตอนนี้ยังไม่ได้บวชนี่เนาะแล้วพระครูประหลัดสุทธิชัยก็ไปด้วยตอนนั้นก่อนบวชนี่จ้าเดี๋ยวฟังเพลงนี้ประกอบไปด้วยเลย

ปลายปี2528ประเด็นในที่ประชุมสำนักงานกัลยาณมิตรที่โคยูฮะหลวงพ่อเล่าความฝันให้ฟังว่าหลวงพ่อเดินบนถนนที่มีเศษแก้วแตกปูเต็มไปเลยเนี่ย

เรียกว่าหลวงปู่ท่านบอกให้เดินต่อไปหลวงพ่อก็เดินเท้าเปล่าไปบนเศษแก้วแต่มันไม่เข้าพอไปสุดปลายทางเป็นมหาสมุทรไม่เห็นฝั่งเลยให้เดินต่อไปอีกก็เดินต่อไปบนผิวน้ำไปถึงกลางมหาสมุทรหลวงปู่ท่านบอกให้ปักหลักที่กลางมหาสมุทรก็ปักหลักก็จะมีหลักใหญ่ๆนะปักลงไปกลางมหาสมุทรแล้วท่านก็เดินไปสุดปลายฟ้าต้อนสัตว์น้ำมาให้มาที่หลักท่านก็บอกให้ไปที่หลักพอมาถึงหลักฝูงสัตว์ถึงหลักก็กลายเป็นคนพอเราจบหลวงพ่อหันมาพูดกับผมว่าหำน้อยสากเราจะงานช่วยงานหลวงพ่อได้แล้วผมก็ตอบกลับไปอย่างเรียบง่ายว่าครับพรุ่งนี้จะเวลาออกแล้วครับคำสั้นๆแต่เปลี่ยนทั้งชีวิตผมไปตลอดกาลวันเรื่องคืนผมก็เวลาออกหัวหน้ากลัวผมไปอยู่กับบริษัทคู่แข่งเลยขอให้เก็บชื่อไว้อีกหนึ่งไตรมาสก่อนและให้ถ่ายทอดงานต่อแถมเงินเดือนให้ผมใช้ฟรีๆอีก3เดือน พอใกล้สิ้นปีผมจึงขนของเข้าวัดทันที และก็ได้รับบุญใหญ่คือหลวงพ่อบอกว่าบอกสั้นๆง่ายๆให้ไปเอาคนมาทั้ง72จังหวัดเพื่อมาร่วมงานกฐินเพราะประเทศไทยปี2528มีจังหวัดอยู่72จังหวัดผมก็เริ่มจากประสานงานทุกจังหวัดทั้งทำป้ายผ้าป้ายไม้อัดภาพจิตสายชนเดินเข้ามาเป็นแถวจังหวัดต่อจังหวัดหลวงพ่อยืนดูแล้วเดินเยี่ยมทักทายทุกจังหวัดผมปลื้มใจที่สุดเลยครับที่วัดเรารวมคนจากทั่วประเทศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกปี2528นะผู้มีบุญจาก72จังหวัดไปร่วมงานครบทุกจังหวัดปี2521ผมและทีมอุบาสกทั้งหมดก็ได้ร่วมบุญเป็นประธานรองกฐินคุณยายอีกด้วยอดีตอุบาสกที่มาเป็นพระก็หลายองค์เนาะนี่จ้ะแต่ได้หลวงพ่อก็ส่งผมไปอีกครับคราวนี้ไม่ใช่แค่ขับรถแล้วแต่ให้ไปบุกเบิกที่ดินที่ภูเรือภูกระดึงจังหวัดเลยและทุกอย่างก็สำเร็จเป็นอัศจรรย์และได้เช่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงสร้างบ้านหลังนกกว่า200หลังสำหรับรองรับหมู่คณะขึ้นมาปฏิบัติธรรมและยังได้สถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงทางขึ้นภูเรือคือบ้านภูเรือแม้บ้านสองชั้นนี้จะโยกเยกดูไม่มั่นคงแต่เวลาหลวงพ่อนั่งสมาธิทุกคนกับนั่งกันนิ่งๆไม่หวั่นไหวเลยบ้านรังนกกว่า200หลังเพื่อรองรับหมู่คณะมาปฏิบัติธรรมณอุทยานชาติผู้กระดึง

บ้านภูเรือหลังแรกที่หลวงพ่อใช้นำนั่งสมาธิภูเรือปัจจุบันสถานที่ปฏิบัติในยุคบุกเบิกซึ่งนั้นมีเพียงหลังเดียวตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวริมทางขึ้นอุทยานชาติภูเรือปัจจุบันมีการสร้างปรับปรุงขึ้นใหม่

มีที่แปลงหนึ่งอยู่ที่บ้านแก่งตำบลอร่องจึงอำเภอภูเรือที่ผมทับใจที่สุดเดิมเป็นที่นาติดภูเขามีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มที่สำคัญมีน้ำตกไหลผ่านด้วยตอนหลวงพ่อเดินไปเห็นแล้วพูดกันว่าสวยมากเลยแล้วตั้งชื่อให้ว่าไร่รักแรกพร้อมประพันธ์โครงอันไพเราะไว้ด้วยครับเมื่อเจอครั้งแรกนั้นรักเลยทั้งแก่งภูพฤกษ์เผยเสน่ห์ล้ำตอนนั้นเพิ่งหัดแต่งนะอากาศก็ช่ำสบายใจสุขชื่อรักแรกจึงย้ำตอกให้สะเทือนสวรรค์ปัจจุบันนี้ก็คือสวนป่าหิมวันจังหวัดเลยเนี่ย

วยไหมสวยค่ะวันหนึ่งเดือนมีนาคม2537หลวงพ่อก็เรียกผมไปถามท่านว่าอำนวยศักดิ์รวยเอ้ยพร้อมยังให้เตรียมตัวบวชนะผมก็ตอบไปคำเดียวเหมือนเดิมว่าครับผมพร้อมแล้วครับหลวงพ่อแต่ผมก็ลงกราบพ่อที่พื้นด้วยความปิติใจอย่างยิ่งครอบครัวผมก็สนับสนุนเต็มที่ผมจึงได้บวชอย่างสมใจปลื้มใจที่สุดในชีวิตเลยครับนี่โอ้คุณยายของผมด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดมีบุญเนาะดีจ้าอยู่ที่ชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนานี่จ้ะ

ยการสำนักองค์ประธานดูแลงานราบตัวหลวงพ่อทุกอย่างผมทำทุกอย่างตามที่หลวงพ่อบอกยังไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆหลวงพ่อว่าอย่างไรผมก็ว่าอย่างนั้นทุกเรื่องครับแม้หลายครั้งผมต้องเจอกับสมาชิกที่ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ทำให้ผมหวั่นไหวเลยแล้วในใจผมยึดมั่นในคำสั่งหลวงพ่อเป็นหลักและมีหลวงพ่ออยู่ในใจตลอดครับที่เจ้าผมเป็นคนรักบุญผมเลยรับบุญหลายหน้าที่งานจดลิขสิทธิ์องค์พระเจดีย์โลโก้คุณยายและผลงานของพ่ออีกมากมายครับหลวงพ่ออยากให้บุญผมดูแลงานสื่อ DMC และประสานงานกับญาติใช้เพลงจากค่ายเพลงต่างๆเพื่อมาใช้เป็นเพลงประกอบสื่อธรรมะโดยมีโยมพี่แดงวิลงรองผู้ดำเนินการครับนี่หนึ่งในผลงานที่ผมปลื้มผมได้มีส่วนช่วยคิดวิธีทำให้เทวรถมายุระนาวากาศเหมือนลอยอยู่ในท่ามกลางก้อนเมฆได้ตามนโยบายของหลวงพ่อในงานสลายร่างคุณยายหลวงพ่อครับงานบุญที่ปลื้มบุญหนึ่งคืองานสร้างพระมหาธรรมกายเจดีหลวงพ่อและคณะกรรมการมอบหมายให้ผมหลวงพี่กระจรศักดิ์หรือหลวงพี่กวงและดร.สมศักดิ์ดร.ฟิตบินไปตรวจแผ่นคัดดิ้งที่ใช้รองรับองค์พระธรรมกายจำตัวที่ประเทศญี่ปุ่นทุกเดือนผมตั้งใจตรวจทุกแผ่นด้วยตัวเองและทุกแผ่นต้องมีลายเซ็นผมเพื่อยืนยันว่าผ่านจึงใช้งานได้ครับที่น่าทึ่งที่สุดคือบริษัทคิคุกาวะของญี่ปุ่นซึ่งปกติออกแบบและก่อสร้างเฉพาะพระราชวังของจักรพรรดิ

0: ญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังมาออกแบบเจดีย์เราเป็นกรณีพิเศษเพราะไม่เคยมีใครสร้างเจดีย์ที่มีองค์พระทั้งนอกและข้างในมากๆครับวางแผนปิดถนนทำความลิงแต่สะพานใหม่ดอนเมืองถึงบางเขนยันประตูน้ำสุทธิเยาวราชกับวงเวียนใหญ่เราจัดตักบาตรได้มากสุดกว่า 30,000 รูปตักบาตรได้ถึง2ครั้งจนมีคำกล่าวว่าเราเปลี่ยนลานเบียร์ให้เป็นลานบุญนี่จ้าสิ่งที่ผมจดจำไม่เคยลืมเลยคือความเรียบง่ายของหลวงพ่อเพียงน้อยเพียงโครงเหล็กธรรมดาใช้ประตูไม้อัดวางเป็นพื้นเตียงหลวงพ่อใช้เตียงนี้เป็นที่นั่งนอนที่ทำงานคือที่เดียวกันหลวงพ่อจะสอนโดยไม่ได้พูดและตรงกับความจริงที่สุดเพราะชาวโลกยังขาดภาพคนรวมกันทำความดีหลวงพ่อครับจากเด็กเภสัชกรที่ไม่รู้ว่าชีวิตคนเราเกิดมาทำไมวันนี้กับผมได้เดินตามรอยตะวันธรรมยึดการสอนหลวงพ่อไว้เป็นเข็มทิศเสมอว่าอยู่วัดก็ต้องช่วยงานวัด
1: ใช
0: ่ใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องทำใจให้หยุดนิ่งสิ่งใดที่เป็นบุญทำไปเถอะอย่าคิดว่าเป็นงานให้คิดว่าเป็นบุญ
2: เราน้อมถวายกับท่านประธานสงฆ์แล้วก็มีคณะกงสุลไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกล่าวอนุโมทนาแล้วก็ได้ปรณารับใช้คณะสงฆ์ในกิจการงานทั้งหมดซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการร่วมมือกันทั้งพระนะอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ญาติโยมสาธุชนเจ้าภาพทุกท่านนะมีดาราที่คนนี้ถือว่าเป็นดาราในดวงใจของโยมแม่พระจารย์เลยนะนักร้องร้องเสียงดีมากนะไปฟังเขาร้องนะโอ้แบบใช้ไมค์โดยที่ไม่ต้องมีมิกเซอร์เลยเนาะไมค์อย่างธรรมดาเนี่ยแหละนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดำเนินผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและงดงามในการอบรมนะก็จะจัดขึ้นมีทั้งภาคปริยัติปฏิบัตินะสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาสำหรับผู้ที่ฟังภาษาต่างประเทศก็จะมีพระอาจารย์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะน้องอุบาสิกาเนี่ยไปช่วยแปลเป็นภาษาจีนแล้วก็บางศัพท์บางครั้งก็ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษในการแนะนำเพราะว่าภาษาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะสามารถทำให้เชื่อมระหว่างนานาชาติให้มีความเข้าใจตรงกันแล้วพอมีความเข้าใจตรงกันแล้วก็คือต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจึงต้องมีการทำออกมาอภิปรายแล้วก็นำไปสู่วิธีการได้อย่างเหมาะสมเวลาตอนที่พระอาจารย์ไปทำหน้าที่แปลเนี่ยต้องใส่หูไว้ทั้งสองข้างนะจะได้ฟังด้วยว่าเสียงที่เราแปลออกมาเนี่ยเขาฟังชัดไหมเบาไปหรือเปล่าจะได้ปรับได้อย่างเหมาะสมซึ่งในกิจกรรมตลอดเนี่ยก็ตั้งแต่เช้าเลยนะ6โมงเช้าจนถึงเวลา2ทุ่มทุกวันจัดกิจกรรมผ่านไปด้วย3วันด้วยกันซึ่งตั้งแต่วันที่28 29แล้วก็วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเข้ารับการอบรมก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการคณะสงฆ์นำโดยพระราชวิเทศวชิระเวทีก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างงดงามเดี๋ยวพวกเรามาดูพิธีเปิดธรรมทูตในโครงการอบรมที่ผ่านมาในครั้งนี้กันจ้ะ

สาธุไม่ต้องมีคำบรรยายเนาะดูแต่ภาพแล้วเข้าใจถือว่าหนึ่งภาพแทนล้านคำพูดอย่างแท้จริงที่พวกเราได้เห็นความทุ่มเทเนาะกว่าจะได้เห็นภาพสวยงามอะไรอย่างนี้นะเกิดจากความทุ่มเทนะความตั้งใจของพวกเราทุกรูปทุกท่านเลยโอ้เพราะว่าที่ไปจัดงานนี้แบบต้องขึ้นเขาไปนะโอ้เหนื่อยมากพระอาจารย์ขนาดพระอาจารย์ไปแค่ก่อนงานวันหนึ่งแล้วก็กลับหลังงานวันหนึ่งก็ยังรู้สึกโอ้โหนี่ใช้กำลังอย่างเต็มที่เลยและพระอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นล่ะท่านทำทุกวันแล้วก็ทำต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ทุกคนอาสาสมัครนะทุกแผนกเลยตั้งใจแบบว่าคือเรียกว่าลืมความเหนื่อยไปเลยเพราะว่าถ้าเหนื่อยอยู่ก็ไม่เสร็จต้องทำให้เสร็จแข่งกับเวลาตลอดดังนั้นนะทอดกฐินที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงเรามาช่วยกันสนับสนุนให้กำลังใจพระอาจารย์แล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่ฮ่องกงกันโดยที่มหากรทานครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี30ปีวัดพระธรรมกายฮ่องกง30รูปมหาสังฆทาน30พรรษาพระครูปิยญาณวิเทศนะในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เมื่อกี้117เนาะไปที่ปีนังนะ118มาฮ่องกงเนาะฮ่องกงก็แค่ปากซอยดีไหมเอ่ย นะไปทอดปีนังเสร็จปุ๊บตอนบ่ายเราก็มาที่ฮ่องกงกันต่อเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าไปไม่ได้จริงๆเราก็สนับสนุนผ่านช่องทางผู้ประสานงานที่เรารู้จักนะสามารถที่จะร่วมสนับสนุนกันได้เป็นปัจจัยแท้ธรรมหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ก็ตามโอกาสที่เราเหมาะสมก็จะมีภาพทอดกฐินในปีที่ผ่านมาจัดกิจกรรมได้อย่างสวยงามนะมีสมัชชาคณะสงฆ์ได้มาร่วมกันเจ้าภาพประธานนะทั้งสองท่านที่ได้เป็นประธานในการทอดกฐินแล้วก็มีผู้ที่ได้ร่วมสนับสนุนเป็นประธานเอกหลายๆกองด้วยกันและที่ขาดไม่ได้ก็คือเด็กเก่งและดีที่จะเป็นอนาคตให้กับพระพุทธศาสนาที่จะช่วยกันนะศึกษาปฏิบัตินะช่วยกันเผยแผ่และปกป้องให้พระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อไปโดยประธานในปีนี้นะก็จะเป็นกัลยาณมิตรสองท่านแล้วก็มีแม่จ๋านี่เป็นพระอาจารย์นะเตรียมกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วเรียกว่าลืมไปเลยความเหนื่อยเนาะ

0: ัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตตสาภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: เห็นพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้

0: สติ
1: หิริ
0: หิริ
1: โอตัปปา
0: โอตัปปา
1: ความเพียร
0: ความเพียร
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็น

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้

0: ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: หลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเ
2: อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอ
2: สาธุ
3: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวพูนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวพูนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวพูนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราทุกคนครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องสร้างต้องสั่งสมให้สม่ำเสมอจะแพ้ชนะกันก็อยู่ที่มีบุญนี่แหละอยู่ที่บุญนี่แหละมีบุญมากอุปสรรคของเราก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคมันก็มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องสั่งสมบุญกันเอาไว้ทุกๆคนนะบุญนี่เป็นที่พึ่งสำคัญที่สุดเลยจะมีบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสทำพึงทำจงทำทำเถอะชีวิตที่เราจะอยู่ในโลกนี้มีจำกัดมีเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะสั่งสมบุญเราก็ทำให้เต็มที่โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับเริ่มต้นจากการสั่งสมบุญจากปตานุโมทนาไมครับบุญสำเร็จจากการอนุโมทนาบุญไปร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกนะครับคือคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลงรวมถึงคณะครูนักเรียนและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเข้าพรรษาพระภิกษุสามเณร109รูปสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธน้อมถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาณด้านหน้าโรงเรียนสังอําวิทยาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรนะครับพระภิกษุสามเณร109รูปภายในพิธีได้รับเกียรติจากนายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนรัยโดยมีนางช่อมาลัยคงสิริผู้อำนวยการโรงเรียนสังอําวิทยากล่าวรายงานก่อนที่นายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงจะได้กล่าวเปิดงานภายในงานบุญนะครับยังได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสังฆรักษ์วิชิตกิจจะชโยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พุทธศาสนิกชนนะครับได้พร้อมใจกันกล่าวคำอาราธนาศีล5จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนคณะคุณครูนักเรียนเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าโขลงปฏิบัติธรรมรวมใจให้ผ่องใสทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทานบารมีแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับทำบุญตักบาตรแต่คณะสงฆ์สามเณรนั่นเองพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพนะครับได้พร้อมใจการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทิยธรรมกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จจากนั้นนะครับนายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงได้น้อมถวายทิยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะท่านเจ้าภาพและท่านผู้มีเกียรตินะครับผู้แทนสาธุชนได้พร้อมใจกันถวายทิยธรรมเบื้องหน้าคณะสงฆ์เช่นเดียวกันหลังจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้กล่าวสมโภชนียกถาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาพร้อมใจการบำเพ็ญบุญกุศลในพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์และสามเณรวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธน้อมถวายเป็นพุทธบูชารวมถึงได้ร่วมกันประสานใจบ้านวัดโรงเรียนชุมชนให้เข้มแข็งจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรนะครับเป็นภาษาบาลีเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยสามเณรครับได้แปรแถวเพื่อบิณฑบาตจากผู้มีบุญ

0: นับเป็นวันแห่งมหาปิติความปลื้มปิติใจอีกวันหนึ่งนะครับที่หลายภาคส่วนได้มาร่วมกันทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลงรวมถึงคณะคุณครูนักเรียนพี่น้องประชาชนชาวท่าโขลงซึ่งในวันนั้นนะครับก็มีนักเรียนเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่มาร่วมกันทำบุญตักบาตรจากจำนวน3สถาบันการศึกษาได้แก่โรงเรียนสังอำวิทยาโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลงและโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมครับทำให้เด็กๆนะครับได้รู้จักการทำทานตั้งแต่เยาว์วัยได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากครูบาอาจารย์ทั้งนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามครับและกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จได้เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของโรงเรียนสังอำวิทยาชมรมรักความดีศูนย์คมนาคมวัดพระธรรมกายรวมถึงพี่น้องชุมชนชาวท่าโขลงด้วยครับ
1: รู้สึกปลื้มมากได้เห็นน้องๆนักเรียนจำนวนมากเลยที่ได้มีโอกาสเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆเพราะว่าโอกาสที่จะได้มาร่วมพิธีแบบนี้หรือว่าได้มาใส่บาตรแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากนะคะครั้งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากของทุกๆคนนะคะของตัวของตัวเองด้วยแล้วก็ของทั้งนักเรียนผู้ปกครองคณะครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมที่อยู่ในสถานที่ใกล้ๆเคียงแห่งนี้นะคะทราบมาว่ามีทั้งนักเรียนใน10ตำรวจด้วยที่ได้มาในวันนี้ที่ได้บวชแล้วก็มาเป็นเนื้อนาบุญให้เราในวันนี้นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นให้กับเด็กๆนักเรียนที่ได้มีโอกาสเป็นการปลูกฝังนะคะให้เขาได้รู้จักในเรื่องของการทำทานนะคะแล้วก็พระอาจารย์ประธานสงฆ์ท่านก็ยังได้นำนั่งสมาธิก่อนที่จะได้เริ่มพิธีเป็นการกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะรองรับบุญใหญ่ก็คือได้เริ่มตั้งแต่ทำทานรักษาศีลนะคะแล้วก็นั่งสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นให้น้องๆนักเรียนตัวน้อยๆ นะคะได้เริ่มต้นที่จะติดตัวไปในภายภาคหน้าได้เป็นเด็กดีของชาติเป็นคนดีของชาติต่อไปในอนาคตนะคะ
2: ปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากค่ะที่มีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับชุมชนท้องถิ่นร่วมทำบุญตักบาตรและในนามผู้อำนวยการโรงเรียนสังอำวิทยารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เกิดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมากิจกรรมนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยทางโรงเรียนได้ร่วมกันกับชมรมรักความดีวัดพระธรรมกายนะคะได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นและวันนี้โอกาสดีอย่างยิ่งก็คือเทศบาลเมืองท่าโขลงและโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเป็นบุญอย่างยิ่งค่ะกิจกรรมนี้ได้ให้ความรู้คู่คุณธรรมแก่เด็กๆของเราค่ะเป็นการปลูกฝังเด็กให้มีคุณธรรมได้ฝึกให้เด็กได้นั่งสมาธิให้เขาได้รับรู้ว่าการนั่งสมาธิมีความสำคัญต่อชีวิตเขาอย่างไรและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียนชุมชนวันนี้พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับทางโรงเรียนอย่างมากเป็นพิเศษเลยค่ะและในภาคเรียนที่สองแน่นอนค่ะทางโรงเรียนและชมรมรักความดีเราคุยกันไว้ว่าจะจัดกิจกรรมนี้ในภาคเรียนถัดไปค่ะ
0: ไปต่อกันที่ข่าวสารการบุญต่อไปนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครและชมรมพุทธศาสนากลร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายครับลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2569ปีที่4ครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครและชมรมพุทธศาสนาสากลร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายได้ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2569ปีที่4ซึ่งเป็นการจัดการประเมินนะครับในประเภทโรงเรียนต้นแบบด้านศีลธรรมชิงโล่รางวัลประกาศกิติคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารโดยโครงการนี้ครับเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้แก่โรงเรียนวัดใต้ราษฎรนิรมิตรเขตสวนหลวง โรงเรียนวัดดอกไม้สำนักงานเขตยานาวาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาดสำนักงานเขตบางซื่อและโรงเรียนวัดสังกระจายแจ่มวิชาสอนเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนะครับได้มีการดำเนินตามกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบด้านศีลธรรมเป็นการบูรณาการเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจวัตรพัฒนานิสัย6กิจวัตรและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรมด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักขปวัตนสูตรโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการประเมินนะครับได้นำเสนอกระบวนการทำงานจุดเด่นรวมถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังเป็นการต่อยอดโครงการเพื่อความยั่งยืนจากนั้นคณะกรรมการได้ลงตรวจห้องเรียนโดยมีคุณครูได้สาธิตการสอนส่วนนักเรียนได้ตอบคำถามจากคณะกรรมการนะครับก่อนที่จะมีการสรุปผลการประเมินซึ่งการลงพื้นที่การประเมินในแต่ละสถาบันการศึกษานะครับก็ให้การต้อนรับคณะกรรมการอย่างอบอุ่นมีความตั้งใจในการดำเนินโครงการมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบโดยบริหารการเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนสามารถฝึกได้ง่ายและเห็นผลอย่างชัดเจนครับทั้งนี้โครงการจะประกาศผลสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลพร้อมมอบรางวัลในงานกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีแข่งขันสอบต่อปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาครั้งที่8และวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ด้านความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บูนิวส์มีภาพบรรยากาศของการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2นะครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์และที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสโดยได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเราไปร่วมติดตามประชมภาพแล้วก็อนุโมทนาบุญกันครับเริ่มต้นจากที่แรกนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับได้มีการจัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2เพื่อหล่อหลอมพุทธบริษัทนะครับให้มีความพร้อมทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญและเป็นผู้แทนอัญเชิญผ้ากฐินไปทอดถวายณวัดต่างๆทั่วประเทศซึ่งการอบรมในครั้งนี้ครับพระอาจารย์ได้นำผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าสู่ระบบการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มข้นผ่านกิจวัตรกิจกรรมนะครับทั้งการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นการสวดมนต์บทธรรมจักขปวัตนสูตรและการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจของทุกท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นก็ยังได้รับฟังธรรมนะครับจากพระอาจารย์ด้วยแล้วก็รับฟังข้อมูลในการเตรียมความพร้อมที่จะออกไปทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรผู้เป็นต้นบุญต้นแบบที่งดงามให้แก่ชุมชนต่อไปนั่นเองบรรยากาศตลอดโครงการนะครับก็เต็มไปด้วยความตื่นตัวแล้วก็ความตั้งใจของเหล่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วครับที่พร้อมจะนำองค์ความรู้พลังใจที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนำไปขับเคลื่อนงานบุญทอดกฐินสามัคคีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ต่อไปอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพแรกจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับภาพต่อไปครับเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยนะครับบรรยากาศของการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมากทีเดียวกิจกรรมนะครับก็เป็นการหล่อหลอมให้ทุกท่านได้มีความรู้ควบคู่ไปกับศีลธรรมนะครับพร้อมหน้าที่ของผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเป็นตัวแทนอัญเชิญผ้ากฐินไปทอดถวายเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานทั่วประเทศโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปลัดสุวัฒนปรีชาคุณครับรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1เจ้าอาวาสวัดทุ่งคาเป็นประธานสงฆ์โดยได้นำพานะครับผู้เข้ารับการอบรมในการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มข้นผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือตั้งแต่การสวดมนต์ธรรมวัดเช้าวัดเย็นครับในการสวดมนต์บทธรรมจักขปวัตนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาควบคู่ไปกับการเรียนรู้หลักธรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและรวมไปถึงขั้นตอนของภาคปฏิบัติครับเป็นการเตรียมความพร้อมของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนผู้มีบุญมาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในปีนี้จากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้ให้โอวาท แล้วก็ให้

กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมนั่นก็คืออุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านในการหยัดสู้เพื่อเป็นแกนนำในการปกป้องและค้ำจุนพระพุทธศาสนาในพื้นที่ซึ่งบรรยากาศตลอดโครงการนะครับก็เป็นไปด้วยความปลื้มปิติใจโดยอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วทุกคนก็ต่างมีความพร้อมที่จะนำพลังใจที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ครับไปขับเคลื่อนงานบุญกฐินสามัคคีทั่วไทยให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไปทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับเป็นไปเพื่อน้อมบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ82ปีของหลวงพ่อธรรมชโยครับเราไปกันที่ข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศกันบ้างผ่านในช่วงเวนิสครับเวนิสนะครับนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่แดนอาทิตย์อุทัยหรือว่าประเทศญี่ปุ่นโดยทางสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้านะครับได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับณสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์นะครับเจ้าวาดวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานสงฆ์และทางด้านนายระพีพงศ์บรรจงศิลปะกงสุลใหญ่นครโอซาก้าเป็นประธานฝ่ายคารวาสภายในงานนะครับคณะสงฆ์รวมไปถึงเหล่าข้าราชการกงสุลใหญ่อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนต่างพร้อมใจการมาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบรอบ7วันสัตมวาน15วันปัณรสมวาน50วันปัญญาสมวานและ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกันครับไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกากันบ้างนะครับคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจการร่วมสั่งสมบุญในวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขและพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาครับสำหรับกิจกรรมนะครับในช่วงพักสายเริ่มต้นขึ้นในเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นครับท่านประธานสงฆ์นำผู้มีบุญกล่าวคำบูชาพระรัตนรายแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีล5นะครับและประกอบพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนนำกล่าวคำถวายในภาษาบาลีกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวในภาษาไทยจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีกัลยาณมิตรอเมนดาแมคคลาวนำกล่าวคำถวายในภาษาไทยจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพถวายปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ครับหลังจากนั้นท่านประธานสงฆ์กล่าวสมโภชนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีตามด้วยผู้มีบุญได้ร่วมกันตักบาตรแล้วก็ถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความอิ่มเอมใจภาคบ่ายนะครับผู้มีบุญก็คงยังสั่งสมบุญร่วมกันต่อนะครับโดยท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโดยในครั้งนี้ครับมีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานจากนั้นทุกท่านปฏิบัติธรรมรวมใจครับกลั่นใจให้เป็นสุข

รับฟังธรรมจากพระอาจารย์เป็นข้อคิดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้นก็นับเป็นอีกหนึ่งวันบุญใหญ่นะครับที่พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวเมืองซานดิเอโกนะครับได้มาพร้อมใจกันสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ทีเดียวอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญจากวัดโพนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารบุญต่อไปนะครับเราไปกันที่กิจกรรมงานบุญของทางภาคพื้นยุโรปกันบ้างกับกิจกรรมของทางวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษครับได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสาธุชนครั้งที่6เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลแล้วก็รวมใจในการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อน้อมบูชาธรรมแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คุณนกยูงในวาระนะครับแห่งการครบรอบวันคล้ายวันละสังขารของท่าน26ปีครับที่ลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษก็มีการจัดปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา3วันเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่6ครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญได้สั่งสมบุญและก็น้อมบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายผู้เป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบุญสร้างบารมีและอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวาระวันคล้ายวันละสังขารของท่านครบรอบ26ปีครับโดยทุกท่านก็ได้มีโอกาสร่วมกันรักษาศีล8ด้วยนะครับแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งเป็นการใช้ชีวิตให้มีความสุขใจที่สงบตลอดโครงการเป็นการเติมพลังใจแล้วก็ฝึกฝนตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3วันนะครับผู้มีบุญทุกท่านก็เดินตามรอยแบบอย่างของคุณยายอาจารย์ครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นความสามัคคีความปิติใจที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็รับบุญงานพระพุทธศาสนาที่ดวงใจเดียวกันจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ก็ได้มีการแสดงธรรมนะครับเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสมาตามระลึกนึกถึงพระคุณของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงผู้ให้กำเนิดพระธรรมกายคุณยายท่านนะครับได้ทุ่มเทอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและเป็นต้นบุญต้นแบบของการสร้างบารมีและสิ่งสำคัญที่เป็นความปรารถนาอย่างยิ่งของคุณยายอาจารย์นะครับคือความต้องการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกตามคำสั่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษที่ได้เข้าถึงสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจแล้วก็ทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรด้วยครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ยอดสุธรรมจักรปะวัฒนสูตรกันบ้างนะครับมาติดตามรับชมว่ามีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกบ้างภายในช่วงท็อป10ครับท็อป10นะครับยอดสุธรรมจักรปะวัฒนสูตรเราไปดูกันที่ยอดสวดกันจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1นำมาเลยนั่นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภาคอีสานนะครับจังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3ครับจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4ครับจังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่6นะครับจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่8ภาคกลางนะครับก็คือจังหวัดอ่างทองอันดับที่9ไปที่ภาคเหนือจังหวัดลำปางครับและอันดับที่10จังหวัดหนองคายครับส่วนยอดสุธรรมจักรปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอันดับที่1แก้วภูธร8อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง10อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง16ครับอันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง11ครับไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นจากการเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันฉลองชัยในการสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรนะครับในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้ครับโดยเราจะร่วมกันพิชิตชัยนะครับยอดสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรกันที่ 8,739,109,109 จบสวดแล้วก็สามารถส่งย้อนกันได้นะครับที่ forbrighttour.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FBW นะครับข่าวต่อไปครับในวันนั้นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเรายังจะได้พร้อมใจการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้ง

ที่2ประจำปีพุทธศักราช2569ครับอย่างวันนั้นก็เราจะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ครับข่าวต่อไปครับขอเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการผสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569นะครับโดยจะมีการอบรมตั้งแต่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และอบรมข้ามปีเลยนะครับไปสู่วันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570นั่นเองก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศเบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูลครับ02-831-1234ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางต่างๆในการติดตามรับชมข่าวสารผ่านทางบุญนิวส์วันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ครับที่แฟนเพจ Facebook บุญนิวส์ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ครับ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tvนอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่ากิจจกโรสิยานะจะมัชเชทุกคนควรทำหน้าที่ของตนและไม่ควรประมาทรณกรอินกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์นาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

่วงเวลานี้เป็นเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมนำพาชีวิตให้เข้าถึงความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลปัจจุบันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเมื่อไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ชีวิตจึงต้องเวียนวนอยู่ในกระแสแห่งความทุกข์ระทมเหมือนนาวาที่หลงทิศทางอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรแต่เมื่อได้ฟังพระสัทธรรมจึงจะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแล้วมุ่งแสวงหาสาระอันแท้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่ายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปิถียติโสอิมังโลกังมภาเสติอัพพามุตโตวจันติมาบุคคลใดละบาปที่ตนทำไว้แล้วด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกผู้ใดได้ทำบาปกรรมเอาไว้แล้วเกิดความละอายเห็นโทษเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจึงกลับมาทำความดีละเว้นจากความชั่วเลิกเบียดเบียนไม่อาฆาตพยาบาทใครตั้งใจรักษาศีลอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วทำใจให้ใสจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยย่อมได้รับความสุ

ข์ในปัจจุบันชาตินี้ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยซึ่งทำให้จิตใจสว่างสวยขจัดความมัวหมองในชีวิตไม่ว่าจะเกิดเคราะห์กรรมอะไรก็ตามใจของผู้นั้นก็ยังมีความสุขอยู่เหนือความทุกข์ทั้งมวลเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญติดพ้นจากเมฆหมอกแล้วทำให้อากาศสว่างสวยดังเรื่องของนางทาสีคนหนึ่งที่ได้ทำกรรมเอาไว้ในการก่อนนางได้เป็นคนรับใช้ของพราหมณ์ตระกูลหนึ่งต่อมาพราหมณ์ได้รับลูกสะใภ้เข้ามาอยู่ในบ้านลูกสะใภ้เป็นคนมีนิสัยมักโกรธตอนมาอยู่ในบ้านใหม่ๆก็ยังดีอยู่แต่พออยู่ไปนานวันเข้าก็เริ่มแสดงนิสัยมักโกรธออกมาโดยชอบทุบตีด่าว่าคนรับใช้อยู่เสมอในบรรดาคนรับใช้ทั้งหมดนางจะกลั่นแกล้งคนรับใช้ที่ชื่อรัชชุมาลามากที่สุดเหมือนกับเคยผูกอาฆาตกันมาแต่ชาติปางก่อนลูกสะใภ้มักจะแสดงความโกรธกับคนรับใช้อย่างไม่มีเหตุผลวันหนึ่งลูกสะใภ้นึกโกรธนางรัชชุมาลาขึ้นมาจึงจิกผมและก็ลากมาตบตีอย่างเต็มกำลังไม่พอยังเอาไม้เอาก้อนอิฐก้อนดินขว้างปานางอย่างไม่ปราณีกลั่นแกล้งทรมานจนหนำใจพอเหนื่อยแล้วก็ปล่อยไปถ้ามีแรงก็กลับมาลงโทษอีกนางรัชชุมาลาได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจึงนึกน้อยใจในโชควาสนาของตนที่ต้องมาเกิดเป็นคนรับใช้ให้เขารังแกข่มเหงแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากเงื้อมือของนายใจร้ายเพราะคำฆ่าโทษยังดังแว่วอยู่ในใจว่าเดี๋ยวจะต้องกลับไปรับโทษอีกนางจึงคิดว่าเวลานายลงโทษก็จะจิกผมและทุบตีดังนั้นควรที่เราจะโกนผมเสียนางยังไปที่ศาลาอาบน้ำโกนผมเสียเกลี้ยงเกลาเมื่อนายสาวเห็นเข้าก็ยิ่งเกิดความโกรธมากขึ้นไปอีกได้สั่งให้คนเอาเชือกมารัดศีรษะและจับปลายเชือกฉุดมาตบตีเสร็จแล้วก็บังคับมาให้แก้เชือกนั้นออกปล่อยให้รัดศีรษะแน่นอยู่อย่างนั้นเมื่อนายสาวเกิดความโกรธขึ้นมาครั้งใดก็จะจับปลายเชือกฉุดกระชากมาตบตีนางจึงได้ชื่อว่ารัชชุมาลาแปลว่าผู้มีเชือกเป็นพวงมาลัยต่อมาวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูหมู่สัตว์ในเวลาใกล้รุ่งได้เห็นอุปนิสัยของนางรัชชุมาลาว่าจะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระองค์จึงเสด็จไปโปรดได้ประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วทรงเปล่งฉับพันรังสีสว่างสวยอยู่ทั่วบริเวณนางรัชชุมาลาซึ่งได้รับความชอกช้ำจากการเบียดเบียนของนายสาวอยู่ทุกๆวันจึงคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการมีชีวิตอยู่ให้เขาทุบตีสู้ไปตายซะดีกว่าชาตินี้จะได้หมดกรรมเสียทีนางจึงถือหม้อน้ำลงจากเรือนทำเหมือนจะไปตักน้ำพอไปในระหว่างทางก็ผูกเชือกเข้ากับกิ่งไม้คิดว่าจะแขวนคอตายสักครู่นางก็เหลือบไปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้ใกล้ๆพอเห็นพระรูปโฉมอันงดงามของพระองค์ที่ประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายนางจึงเกิดความปีติและเกิดความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์มีความปรารถนาจะฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้วาระจิตของนางจึงตรัสเรียกนางมาและได้แสดงธรรมอันไพเราะประดุจเสียงของท้าวมหาพรหม

นางได้ดื่มด่ำในรสพระธรรมพอจบพระธรรมเทศนานางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่อาจที่ใครๆจะทำร้ายได้เมื่อนางกลับถึงบ้านพราหมณ์เห็นนางมีใบหน้าผิวพรรณวรรณะผ่องใสเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจึงได้ถามนางว่าไปทำอะไรมานางก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาให้พราหมณ์ฟังพราหมณ์ก็เกิดความยินดีอนุโมทนาจึงเรียกลูกสะใภ้มาและกำชับว่าต่อไปนี้อย่าได้ทำร้ายนางรัชชุมาลาอีกมิฉะนั้นจะมีโทษและให้ปฏิบัติต่อนางเป็นอย่างดีแล้วพราหมณ์ก็รีบไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลอารัธนาให้พระองค์เสด็จไปยังบ้านของตนในเช้าวันนั้นเพื่อรับบิณฑบาตพราหมณ์ได้ถวายพระตาหารอันประณีตแด่พระพุทธองค์เมื่อเสร็จภารกิจพระองค์ทรงอนุโมทนาแต่ได้ตรัสเล่าบุพกรรมของนางรัชชุมาลากับลูกสะใภ้ของพราหมณ์ว่าเมื่อครั้งสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกสะใภ้ได้เกิดเป็นคนรับใช้ส่วนนางรัชชุมาลาได้เกิดเป็นนายและได้รังแกคนรับใช้อย่างไร้ความเมตตาปราณีจนคนรับใช้ได้รับความเจ็บปวดและเหนื่อยหน่ายต่อการกระทำนั้นจึงได้เร่งทำบุญกุศลมากมายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วตั้งความปรารถนาว่าในอนาคตการขอให้ได้เกิดมาเป็นนายบ้างด้วยผลบุญนั้นนางจึงได้เกิดเป็นลูกสะใภ้และได้เป็นนายของนางรัชชุมาลาแต่เวรกรรมก็ยังทำให้มาเบียดเบียนกันอีกเพราะได้ผูกอาฆาตไว้แล้วพระองค์ก็ทรงให้ทั้งสองเลิกจองเวรกันและแสดงพระธรรมเทศนาโดยสมควรแก่มหาชนทุกคนต่างก็มีใจผ่องแผ้วร่าเริงอาถรรพ์ในธรรมได้เข้าถึงไตรสรณาคมพากันประกาศตนเป็นพุทธมามกะส่วนพราหมณ์เมื่อนึกถึงบุญคุณของนางรัชชุมาลาที่เป็นเหตุให้ตนได้ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจึงตอบแทนบุญคุณนางโดยการแต่งตั้งให้เป็นธิดาคนโปรดและได้ให้การอุปการะให้นางได้รับความสุขไปจนตลอดชีวิตส่วนลูกสะใภ้ก็เกิดความเมตตาในตัวนางรัชชุมาลาและเลิกจองเวรกันตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นเวรกรรมอย่าไปก่อกันนะจ๊ะมีแต่จะให้โทษทั้งสองฝ่ายเราควรให้อภัยกันให้ความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อกันแล้วเราก็จะได้รับความสุขอย่าได้ไปประมาทพลาดพลั้งทำบาปกรรมเข้าเพราะไม่คุ้มกับการที่เราจะต้องมาชดใช้กรรมบางอย่างพลาดนิดเดียวแต่ผลเดือดร้อนไปนับพบนับชาติไปทั่วไม่มีใครหนีบาปกรรมพ้นใครทำกรรมใดไว้ก็ยอมได้รับผลกรรมนั้นดังนั้นบางครั้งที่เราเจออุปสรรคอย่าไปท้อแท้หรือน้อยเนื้อต่ำใจบางทีถูกเขากลั่นแกล้งหรือขัดขวางในการทำความดีก็อย่าได้หวั่นไหวให้รีบทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าอุปสรรคในชีวิตจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนอย่าไปคิดสั้นเพื่อหนีความทุกข์มันไม่พ้นหรอกเพราะหนทางพ้นทุกข์มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องเอาใจหยุดไปที่กลางกายหยุดเข้าไปในกลางธรรมกายเพราะฉะนั้นถ้าอยากพ้นทุกข์พ้นจากเวรกรรมทั้งหลายให้เอาใจหยุดนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะแล้วจะสมหวังในที่สุดนี้

หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

มบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

ปันนกะธรรมชาดกเป็นนิทานชาดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและสาวกของอัญญะเดียรถี500คนณเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถี

0: พ่อค้าคนที่หนึ่งมีนิสัยเจ้าอารมณ์หูเบาเชื่อคนง่ายขาดสติพิจารณา
1: เฮ้ยนายหญิงคนเนี้ยสุดยอดเก่งทั้งงานบ้านงานเรือนนายเอาไปใช้สอยทำงานที่บ้านสิคุ้มค่าคุ้มราคานาย
2: แหมในจ้างรูปหล่อเท่สมาร์ทขนาดนี้ดิฉันจะรับใช้อย่างเต็มที่เลยค่ะ
3: ข้าก็รออย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะเจ้าเนี่ยเข้าใจพูดเอาล่ะข้ารับไว้ทำงานก่อนแล้วกันน่ารับมาทำงานเลยกลายเป็นนางนกต่อซะได้พาโจรขึ้นบ้านแท้ๆเลยเรา
4: สาวใช้คนนั้นน่ะมันพาคนมาขโมยสมบัติของเจ้านายไปตั้งเยอะแน
1: ่ข้าว่าแล้วดูแพร่เดียวก็รู้ผู้หญิงจริตอย่างนั้นน่ะสวยสักเปล่าเป็นโจรไปซะได้เซ็งอุตส่าห์จะขอเป็นแฟนซะหน่อย
0: ส่วนพ่อค้าอีกคนกลับชอบใฝ่หาความรู้ช่างสังเกตและยึดถืออปันนกะธรรม3ข้อเป็นธรรมะประจำใจข้อที่1คือการป้องกันตนมิให้มัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงอินทรีย์สังวร
5: ในวันนี้หันมามองข้าสักนิดสิคะข้าจะร่ายรำให้ท่านดู
6: หันมาสนใจข้าดีกว่าสาวสวยก็ตั้งเยอะ
7: อย่ามายั่วยวนข้าซะให้ยากเลยข้ารู้หรอกนะว่าพวกเจ้าอ่ะจะล่อลวงเอาเงินจากข้า
0: อปันนกะธรรมข้อ2คือการเตรียมป้องกันไม่ให้เกิดโทษจากการกินไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มโภชเนมัตตัญญุตา
8: โอ้ยไม่น่ากินเยอะเลยตูโอ้ยเหล้าอะไรเนี่ยแรงจริงๆเลย
1: เจ้านี่มันคออ่อนแล้วยังไม่รู้สภาพตัวเองอีก
0: อปันนกะธรรมข้อ3คือเตรียมป้องกันมิให้เกียจคร้านและเลยหน้าที่ชาคริยานุโยก
9: ง่วงนอนดีกว่าวันนี้หยุดขี้เกียจพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่
0: นอกจากตนจะตั้งอยู่ในอปันนกะธรรม3ประการนี้แล้วพ่อค้าผู้นี้ยังอบรมบริวารให้ปฏิบัติตามและยึดธรรมนี้ไว้ในใจเช่นกัน
3: โอ้ช่างเป็นหลักธรรมที่ดีจริงๆมี3ข้อเองสั้นกระชับฉับไว
10: นายจ้างของเราช่างเป็นเจ้านายที่รอบรู้โดยแท้มิเสียแรงที่เรามาทำงานด้วย
0: อยู่มาคราวหนึ่งพ่อค้าทั้งสองต่างคิดจะเดินทางข้ามทะเลทรายเพื่อไปค้าขายยังเมืองเดียวกันแต่เส้นทางนี้แห้งแล้งมากอาหารน้ำและหญ้าระหว่างทางก็ขาดแคลนไม่พอเพียงสำหรับคนและโคพ่อค้าทั้งสองจึงไม่สามารถร่วมเดินทางไปพร้อมกันได้
3: เราเดินทางกันไปก่อนดีกว่าหนทางยังราบเรียบไม่ถูกเหยียบย่ำให้แตกเป็นฝุ่นหญ้าเลี้ยงโคก็เต็มที่ยังไม่มีใครแตะต้องพืชผักผลไม้ก็ยังบริบูรณ์อยู่ทั้งสองข้างทางน้ำตามทางยังใสสะอาดอยู่น่าดื่มกินที่สำคัญสินค้าก็ยังสามารถตั้งราคาได้ตามใจชอบ ไปก่อนรวยก่อนเว้ย
8: คราวนี้ต้องได้เงินมาเพียบแน่ๆ
11: ที่ได้เงินมาเพียบนะของนายจ้างเขาทั้งนั้นแหละแกก็ได้ค่าแรงเท่าเดิมแกจะดีใจไปทำไมวะ
12: เราไปที่หลังดีกว่าหนทางที่ครุขระจะได้ราบเรียบสม่ำเสมอเพราะคนชุดก่อนถากถางไว้แล้วส่วนหญ้าเลี้ยงโคก็จะงอกขึ้นมาใหม่อ่อนกำลังดีพืชผักชุดแรกที่คนตัดกินไปก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่อ่อนกำลังน่ารับประทานในบริเวณที่ไม่มีน้ำคนชุดแรกก็ต้องขุดบ่อน้ำเอาไว้แล้วเรื่องราคาสินค้าก็ตั้งตาพ่อค้าชุดแรกเลยละกันคงไม่มีปัญหาอะไร
0: เมื่อถึงเวลาเดินทางพ่อค้าผู้ขาดสติจึงจัดคนออกเดินทางพร้อมขบวนสินค้าและเสบียงและน้ำสำหรับระยะทางกันดารถึง60โยชน
3: ์อ้าวพวกเราเร็วเข้าเดินทางกันได้แล้ว
0: เดินทางเข้าวันที่7กองเดินทางของพ่อค้าคนที่1ก็เข้าไปในเขตยักษ์กินคน
13: เฮ้ยเจ้าพวกมนุษย์มากันแล้วเว้ย

0: มมาหลายวันคราวนี้จะกินให้อิ่มมากเลย
1: ใจเย็นเว้ยปล่อยพวกมันให้ชะล่าใจไปก่อนพวกนี้มันไม่ระมัดระวังตัวกันหรอกเสร็จแล้วแน
2: ่ยักษ์เหล่านี้มีอยู่แค่20ตนมันจึงไม่กล้าต่อกรกับคนถึง500คนพวกมันจึงวางแผนล่อลวงเพื่อหลอกกินเนื้อมนุษย์เหล่านี้พวกยักษ์จำแรงกายเป็นคนนั่งรถเทียมด้วยโคขาวสวนทางมาบนล้อมีโคลนติดหนาเติบเหมือนเพิ่งเดินทางฝ่าสายฝนที่ตกหนักมาใหม่ๆแต่ละคนท่าทางแข็งกระด้างกำแพงหานเคี้ยวกินเง่าบัวอย่างอร่อยทำทีให้รู้ว่าสองข้างทางที่พวกเขาผ่านมานั้นมีห้วยหนองคลองบึงเต็มไปหมด
0: ท่านวานิชท่านจะขนตุ่มน้ำไปหนักทำไมข้างหน้ามีห้วยหนองคลองบึงตลอดทางพวกข้ายังว่ายไปเก็บฝักบัวมากินกันเลย
3: จริงเหรอท่าน
2: พ่อค้าหูเบาได้ฟังดังนั้นก็หลงเชื่อสั่งลูกน้องให้เทน้ำทิ้งหวังสะดวกสบายไม่ต้องแบกของหนักแต่เขาไม่สังเกตเลยสักนิดว่าบุคคลเหล่านี้มีท่าทางแข็งกร้าวห้าวหาญในตาแดงแม้ยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดงก็ไม่มีเงาปรากฏผิดมนุษย์กลุ่มขบวนพ่อค้าเดินทางไปตลอดวันจะหาน้ำสักหยดก็ไม่พบครั้นตกเย็นก็อ่อนเปลี้ยเพลียแรงหิวโหยอดทั้งข้าวและน้ำทั้งคนและโคก็สลบสลายพ่อค้าผู้ขาดสติพาบริวารสู่หายนะเสียแล้ว
4: โอ้ยหิวน้ำจะตายอยู่แล้วข้าวปลาก็ไม่มีกิน
5: ทรมานเหลือเกินข้าไม่มีเรี่ยวแรงเดินแล้ว
6: ไม่มีแรงเดินแล้วน้ำก็ไม่เหลือสักหยดโอ้ย
2: ทั้งคนและโคเมื่อหมดเรี่ยวแรงก็กลายเป็นอาหารอันโอชะของยักษ์ในค่ำคืนนั่นเอง
7: เจ้าพวกมนุษย์หน้าโง่หลงกลแผนเราจนได
1: ้เอาเนื้อหวานของเจ้ามาให้ข้ากินซะดีๆเสร็จแล้วแน
0: ่หิวท้องอยู่มาหลายวันเราเนี่ยจะกินให้อิ่มแน่เลย
1: ให้ข้ากินซะดีๆ
8: จะเด็ดแขนและเด็ดขาไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
2: จุดจบอันหายนะของเหล่าวานิชผู้ขาดสติล้วนเกิดจากผู้นำขาดหลักธรรมอปันนกะธรรมโดยแท้หลายวันต่อมานายวานิชผู้ยึดหลักธรรมอปันนกะธรรมอยู่ในใจก็นำกองเกวียนออกเดินทางร้อนแรงมาจนล่วงเข้าเขตทะเลทราย
9: อ้าวพวกเราหยุดพักกันตรงนี้ก่อนทางข้างหน้าเป็นทะเลทรายพวกเราต้องใช้ความระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ
2: นายวานิชประชุมกับลูกน้องให้ทุกคนปฏิบัติอปันนกะธรรมโดยเคร่งครัดเมื่อกองคาราวานเคลื่อนเข้าสู่แดนอันตรายพวกยักษ์กินคนก็แซงทำเป็นคณะเดินทางผ่านมาเช่นเดิมทำอุบายหลอกล่อเหมือนเช่นตอนหลอกพ่อค้าคนแรก
10: พวกท่านจะขนน้ำไปให้หนักทำไมข้างหน้าฝนตกชุ่มฉ่ำมีลำน้ำห้วยหนองมากมายไม่ต้องกลัวขาดน้ำหรอก
9: ข้าไม่เชื่อหรอกคนพวกนี้มีลักษณะรูปร่างแปลกๆเหมือนไม่ใช่มนุษย์

0: คิดได้ดังนั้นนายวานิชก็กล่าวเตือนกับลูกน้องไม่ให้หลงเชื่อและให้เหตุผลประกอบ
1: หากทางข้างหน้าฝนตกลมฝนต้องพัดเอาความชุ่มชื้นไปทั่วระยะ3โยชน์ฟ้าก็ย่อมแลบเห็นแสงสว่างไกลเป็น2เท่าเมฆดำก็ต้องก่อตัวเหนือพื้นโลกบริเวณนั้นเสียงฟ้าร้องก็ต้องปรากฏให้ได้ยินบ้างแต่ทุกท่านสังเกตเถิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเลยฉะนั้นสิ่งที่พวกนั้นพูดพวกเราไม่สามารถเชื่อได้เลย
0: นายวานิชไม่หลงเชื่อกลอุบายนั้นยังคงสั่งให้คณะเดินทางต่อไปพร้อมทั้งกำชับให้ประหยัดน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกย่ำค่ำจนรุ่งสางทุกคืนเพื่อจะรักษาวินัยจัดเวรยามระมัดระวังอันตรายโดยไม่ประมาท
2: วัดตบที่สุดคนพวกนี้มันระมัดระวังตัวกันจังหิวว่ะหิวแล้วจะกินเจ้าพวกนี้มันยังไงล่ะวะเนี่ยมันระวังตัวกันขนาดนี้เฮ้ย
3: เซ็งเลยตู
4: ่กิน

พ้นผ่านเขตแดนยักษ์กินคนมาได้อย่างปลอดภัยและสามารถขายสินค้าได้ราคางามถึง2เท่านำกำไรเดินทางกลับไปยังพาราณสีโดยหลักธรรมอัปปันนกะธรรมคุ้มครองชีวิตนับแต่นั้นมาบริวารทั้ง500คนก็นำเอาอัปปันนกะธรรมมาป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตปฏิบัติตัวเป็นผู้มีสติมีเหตุผลรู้คุณรู้โทษไม่ตัดสินสิ่งใดโดยคาดคะเนอีกต่อไปคาถาประจำชาดกอัปปันนกะฐานะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตักธัญญายะเมทาวีตังคันเหยัตถปันนกังการตัดสินใจโดยถือวิธีคาดคะเนเดาเอาจัดว่าถือผิดควรถือตามเหตุผลเป็นจริงจึงจัดว่าถูกสิ่งใดไม่ผิดผู้เป็นบัณฑิตย่อมถือสิ่งนั้น

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่น

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ลูกเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิดมีพี่น้องสิบคนลูกเป็นคนที่เก้าเป็นลูกชายคนเล็กในวัยเด็กนะแม่ชอบพาลูกๆไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านบ่อยเวลาแม่ทำอาหารเตรียมถวายพระลูกจำได้แม่นยำว่าแม่สอนว่าต้องตักอาหารถวายพระก่อนแล้วก็เลือกที่ดีที่สุดก่อนโอ้ดีมากเลยอันนี้นะจ๊ะถูกหลักวิชาเลยที่เหลือเราค่อยกินเมื่อลูกอายุราว6 ขวบมองดูเงาตัวเองในกระจก6 ขวบก็นึกสงสัยว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วคนอื่นน่ะเป็นมาอย่างไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงจะต้องสงสัยอย่างนั้นไม่ธรรมดาเมื่อลูกไปเรียนชั้นมัธยมที่กรุงเทพจึงไม่ค่อยได้ไปวัดกลับไปสนใจเรื่องการเมืองอยากให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขผู้คนไม่เบียดเบียนกันพอเข้ามหาลัยก็เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาแทบทุกครั้งจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เมื่อ6 ตุลาคม 2519มีการชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาและประชาชนลูกอยู่ในเหตุการณ์และลูกก็ถูกจับขณะนั้นกำลังเรียนแพทย์ปี4พอพี่สาวประกันตัวลูกออกมาลูกก็ไปแสวงหาวิเวกเข้าป่าเข้าไปทำไมไม่ได้ไปตัดไม้ทำลายป่าแต่ไปตามหาสังคมในอุดมคติโดยรับหน้าที่อยู่ในหน่วยการแพทย์มีหน้าที่หลักคือการรักษาคนไข้แต่ก็มีบางครั้งที่ต้องเอาไปล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหารด้วยจนเวลาผ่านไป2 ปีครึ่งลูกก็ยังไม่เจอสังคมในอุดมคติอย่างที่หวังเจอแต่กิเลสคนลูกจึงกลับมาศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์อีก2 ปีจนจบการศึกษาภรรยาลูกเป็นลูกคนที่8ในบรรดาพี่น้อง10 คนลูกรู้จักภรรยาเมื่อปี2518ในปี2525หลังจากออกจากป่าลูกชวนภรรยาไปฝึกสมาธิถูกต้องอย่างแบบ TM เพราะฉะนั้นเป็นการฝึกจิตที่มีการวัดผลได้โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์เช่นวัดคลื่นสมองฝึกแล้วทำให้หายจากโรคบางอย่างได้เช่นโรคไมเกรนซึ่งลูกกำลังเป็นโรคไมเกรนอยู่พอดีจึงอยากจะพิสูจน์ซึ่งก็ได้ผลจริงซึ่งเป็นการฝึกสมาธิแบบโยคีแล้วก็มีโอกาสได้พบกับครูไม่ใหญ่ซึ่งไปเยี่ยมเยี่ยมลูกศิษย์ที่สำนักงานของทีเอ็มครั้งแรกที่เห็นก็คือพาสมาชิกทีเอ็มนั่งลงพนมมือไหว้ครูไม่ใหญ่ลูกรู้สึกแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นคนนอบน้อมต่อพระเช่นนี้ในจังหวัดในเขตเมืองหรืออยู่นอกเขตวัดไม่ได้ฟังท่านจากครูไม่ใหญ่รู้สึกว่าเข้าใจง่ายในสิ่งที่ยากจากการอธิบายซึ่งที่ผ่านมาเป็นข้อสงสัยในใจลูกมานานอีกอย่างหนึ่งลูกคิดว่าครูไม่อยากคงพบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตจึงบวชไม่ซึกอีกทั้งลูกเองก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังมาก่อนจึงตั้งใจฟังก็รู้สึกเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมทุกคนเคารพครูไม่ใหญ่มากอ่านไปก็เขินไปนะเนี่ยลูกและภรรยาจึงได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมกาพครั้งแรกเมื่อปี2525แล้วก็รู้สึกประทับใจมากแต่นั้นในตอนนั้นลูกได้ยินเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่ชีโวก็รู้สึกว่าคุ้นเคยมากเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งนั้นเดี๋ยวเพิ่งจะมาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกแต่ปี2528ลูกก็ได้บวชธรรมทายาทรุ่น13เวลาสิกขาแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่หลังจากกลับจากการปฏิบัติธรรมครั้งนั้นแล้วก็ได้มาเปิดศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดอุบลราชธานีลูกได้สร้างบารมีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตามที่พระเดชพระคุณครูไม่ใหญ่ได้ชี้นำทางโดยในปีพ.ศ. 2528ลูกก็ได้เริ่มจัดรถครั้งแรกจากจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมงานมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกายต่อมาก็มาร่วมพิธีบูชาข้าพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและงานบุญใหญ่ของทางวัดอย่างสม่ำเสมอ
แรกๆก็สาธุชนออกค่ารถส่วนหนึ่งที่เหลือตัวลูกออกให้ทั้งหมดบ้าง

ลูกได้ทำหน้าที่ชักชวนสาธุชนให้ได้มีโอกาสสร้างบุญอย่างเต็มที่โดยสาธุชนออกค่ารถเองทั้งหมดนับเป็นจังหวัดแรกของภาคอีสานที่ไม่ได้เบิกค่ารถเลยลูกได้ทำบุญทุกบุญตั้งแต่ซื้อที่ดิน 2,000 ไร่ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวของตัวเองและชักชวนคนอื่นให้มาร่วมสร้างพระธรรมกายจำตัวประดิษฐานในมหาธรรมกายเจดีย์รวมแล้วกว่า 10 เอ็มและทำบุญทุกๆบุญของวัดที่ลูกทราบได้ลูกและภรรยาตั้งใจจะสั่งสมบารมีร่วมกับหมู่คณะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมปี2540ลูกเกิดเป็นไส้ติ่งอักเสบอย่างกระทันหันต้องขับรถไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดซึ่งห่างออกไปถึง50 กิโลแล้วก็ได้รับการผ่าตัดในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นขับรถกลับบ้านได้หายเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ในเดือนกุมภาพันธ์2542ขณะที่ลูกและภรรยาได้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญที่จังหวัดสุรินทร์เสร็จแล้วลูกก็ขับรถยนต์พาภรรยากลับบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ5 ทุ่มครึ่งก็มีคนนั่งรถมอเตอร์ไซค์ขับสวนทางมาและใช้ปืนยิงมาที่รถของลูกแต่กระสุนพลาดเป้าไปถูกขอบกระจกรถด้านคนขับซึ่งเป็นเหล็กทำให้รอดปลอดภัยมาได้ลูกและภรรยาเนี่ยเป็นงงมาถึงปัจจุบันว่าทำไมจึงถูกยิงเพราะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครเตียของภรรยาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ตามลูกสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งทำบุญเศรษฐีถาวรตลอดไม่เคยขาดเลยก่อนล้มป่วยไม่นานเตียได้สั่งว่าเมื่อเตียตายแล้วให้นำเงิน500,000 บาทไปทำบุญที่วัดพระธรรมกายเลข500,000 บาทไปบริจาคให้มูลนิธิปอเต็กตึงภรรยาของลูกจึงบอกกับเตียว่าไอ้เตียทำตอนมีชีวิตอยู่จะได้บุญมากกว่าตอนที่เตียตายแล้วเตียตายแล้วก็ให้คนอื่นเอาเงินของเตียไปทำบุญอุทิศให้ทำบุญมากกว่าตอนที่ตายแล้วเตียจึงทำบุญองค์พระแกนกลาง4 องค์บูชาทำพระมงคลเทพมุนีต่อมาเตียของภรรยาล้มป่วยเป็นอัมพาตอยู่6 เดือนจึงเสียชีวิตที่บ้านรวมอายุได้87 ปีได้ลูกและภรรยาบอกให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกเพราะเห็นว่าหากยังใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปจะเป็นการทรมานเตียทั้งที่โอกาสฟื้นมีน้อยมากเมื่อถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วเตียก็ยังหายใจเองได้อยู่ประมาณ6 ชั่วโมงจึงเริ่มมีอาการหอบลูกรู้ว่าเตี่ยใกล้จะตายแล้วจึงบอกภรรยาและน้องสาวภรรยาช่วยกันนำศึกชิงพบได้บอกให้เตี่ยนึกถึงบุญที่เตี่ยเคยทำและนึกถึงพระที่กลางท้องสักครู่เตี่ยก็พยายามยกมือเหมือนจะไหว้แต่ยกไม่ขึ้นภรรยาลูกจึงช่วยจับมือเตี่ยประกอบไหว้เตี่ยก็จากไปด้วย3 เฮือกเบาๆท่ามกลางเสียงเฮของแม่ภรรยาผมมั่นใจว่าเตี่ยคงไปดีแล้วอาม่าของภรรยาเป็นคนใจบุญทำบุญทั้งตามประเพณีจีนเช่นกินเจไหว้เจ้าแล้วทำบุญในพระพุทธศาสนาชอบนั่งสมาธิอาม่าเป็นคนขยันเมื่อมีเงินก็หยุดงานไปปฏิบัติธรรมที่วัดเสียชีวิตเมื่ออายุได้96 ปีพี่สาวคนโตของภรรยามีอาชีพทำฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มนกต่อมาได้เข้าวัดเมื่อปี2541ในการชักชวนของภรรยาลูกได้ร่วมบุญสร้างเสาเข็มมหาวิหารพระมงคลเทพมณี1 ต้นในเวลาต่อมาได้ล้มป่วยได้โรคมะเร็งปอดแล้วก็ลามขึ้นสมองทำให้เป็นอัมพาตลักษณะเดียวกับเตี่ยเสียชีวิตเมื่อปี2544อายุได้63 ปีคำถามการที่ลูกและภรรยาบอกให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกและนำเตียงของภรรยากลับมาบ้านจากนั้นเตียงภรรยาจึงเสียชีวิตจะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างขณะที่เตียงของภรรยาใกล้เสียชีวิตท่านทำท่าเหมือนจะปลอมนมมือไหว้เนี่ยท่านเห็นอะไรเตียของภรรยาเสียชีวิตแล้วไปไหนสภาพเป็นอย่างไรมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกหลานบ้างการที่เตียภรรยาทำบุญเศรษฐีถาวรตลอดชีวิตส่งผลในปรโลกอย่างไรครับพี่สาวคนโตของภรรยามีวิบากกรรมอะไรจึงเป็นมะเร็งปอดและลามขึ้นสมองทำไมบางคนก็ลามบางคนก็ไม่ลามไปที่อื่นวิบากกรรมต่างกันอย่างไรครับ

อาม่าและพี่สาวคนโตของภริยาตายแล้วไปไหนเดี๋ยวเล่าบนเทวทิพย์ไปให้หรือไม่มีข้อความอะไรฝากมาถึงบ้างลูกทำบุญอุทิศให้เตี่ยและแม่ของลูกอยู่เสมอท่านมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างครับมีข้อความอะไรฝากมาถึงบ้างเพราะให้ได้ลูกจึงรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นพิเศษเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งที่ขวัตไปทำการเป็นครั้งแรกลูกเคยถูกผ่าตัดไส้ติ่งเพราะวิบากกรรมอะไรและฟื้นตัวเร็วเพราะบุญอะไรภรรยาลูกถูกตรวจพบว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดอีกทั้งตั้งแต่ออกจากป่ามาก็ปวดเอวมากนี่เข้าป่าไปเพื่อปวดเอวเนี่ยเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรจะแก้ไขอย่างไรทำไมลูกและภรรยาจึงถูกยิงบนอะไรทำให้กระสุนพลาดเป้าการที่ลูกจัดรถนำสาธุชนมาวัดในครั้งแรกได้ลูกเป็นส่วนในการออกค่ารถด้วยและต่อมาสามารถจัดรถนำสาธุชนมาทำบุญที่วัดโดยสาธุชนเป็นผู้ออกค่ารถเองทั้งหมดจะมีอานิสงส์อย่างไรทำไมลูกและภรรยาจึงต้องเข้าป่าและต้องผ่านการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มก่อนจะเข้าวัดผังนี้จะติดตัวไปหรือไม่จะแก้ไขต้องทำอย่างไรครับผลการปฏิบัติทำในอดีตชาติลูกและภรรยาเป็นอย่างไรและเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรพุทธันดรที่ผ่านมาลูกและภรรยาทำหน้าที่อะไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและการมาเกิดชาตินี้เราทั้งสองมาจากไหนครับพระยาอาจารย์มหารัตนวสิกาอาจารย์คนทุกยุงให้พรแก่ลูกว่าให้เป็นเศรษฐีพันล้านและให้อยู่ห่างจากคนพาลจะมีโอกาสเป็นไปได้ในชาตินี้หรือไม่ครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าก่อนที่ลูกและภรรยาบอกให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกและนำเตียของภรรยากลับมาบ้านจากนั้นเตียของภรรยาก็เสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรมากเพราะเตียก็หมดอายุไขสังขารไปไม่ไหวแล้วยามากก็จะเจอแบบเตียในยันที่ตัวเราป่วยไข้จ้ะแต่เพื่อความสบายใจก็ให้สร้างบุญทุกบุญอุทิศไปให้ท่านแล้วอธิษฐานจิตจะได้มีวิบากกรรมเลยจ้ะขณะที่เตียของภรรยาจะเสียชีวิตท่านทำท่าเหมือนจะประนมมือไหว้นั้นก็เพราะท่านนึกถึงบุญและเห็นภาพพระประจำตัวที่ท่านสร้างเอาไว้จิตถ้าไม่กุศลจึงนำท่าดังนั้นจ้าเห็นพระตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส2ด้วยบุญที่ทำกับหมู่คณะและบุญอื่นๆที่ท่านทำเอาไว้ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นกำลังนั่งยิ้มไปยิ้มมามองดูบริวารและทิพยสมบัติที่เกิดขึ้นจากบุญที่ตนทำไว้และบุญที่อุทิศไปให้จ้าพี่สาวคนโตของภรรยาเป็นมะเร็งปอดลามขึ้นสมองเพราะเป็นกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันที่เลี้ยงสัตว์ไว้ค้าขายและขายข้าวค่าด้วยมารวมส่งผลจ้า

โดยเฉพาะพี่สาวคนโตของภรรยาทราบซึ่งเรื่องบาปบุญขึ้นเยอะเพราะเห็นร่างกายตนมีอัตภาพกึ่งคนกึ่งนกจ้ะนี่ทำฟาร์มอะไรต่ออะไรจ้ะสัตว์ปีกทั้งนั้นเตียและแม่ตายแล้วไปอยู่ดาวดึงมีวิมานติดกันเลยและมีสภาพที่ดีขึ้นไปเรื่อยพระท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ตลอดทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านทั้งสองตอนนี้ก็ยิ้มไปยิ้มมาชื่นชมทิพยสมบัติกันอยู่ท่านฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ลูกๆที่ทำบุญที่ไปให้ท่านเสมอท่านได้รับบุญตลอดเลยจ้าลูกรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวมากเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งๆที่ข่าวพระพุทธมรรคเป็นครั้งแรกเพราะในอดีตเคยสร้างบุญร่วมกับท่านมาและเคยอยู่ในความดูแลปกครองของท่านมาจ้ารวมทั้งท่านได้เคยเป็นพระอาจารย์สอนตัวลูกมาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาจ้าลูกเคยผ่าตัดไส้ติ่งแต่ฟื้นเร็วเพราะเป็นเศษกรรมเล็กๆน้อยๆจากการล่าสัตว์มาทำอาหารมาส่งผลแต่ฟื้นเร็วเพราะบุญที่ทำในปัจจุบันมาส่งผลจ้ะพยายามลูกถูกตรวจพบว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดเพราะในอดีตเป็นคนชอบเก็บความโกรธเอาไว้โดยไม่แสดงออกมาส่งผลจ้ะเก็บความโกรธไว้แล้วไม่แสดงออกออกจากป่ามากระปวดเอวมากเพราะกำแน่ดิคาบิตีงูจนหลังหักในความกลัวมันจะมากัดเอานะมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆแล้วที่ไปให้ผู้ที่เราเคยไปบีบเลี้ยงเขาเอาไว้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะลูกและภรรยาถูกยิงแต่ปลอดภัยเพราะเศษกรรมในปัจจุบันที่ลูกทั้งสองเคยสนับสนุนเรื่องการยิงต่อสู้กันในสมัยที่ลูกเข้าป่านะมาส่งผลทั้งนั้นที่คนที่ยิงลูกนั้นก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรกับลูกทั้งสองแล้วก็ไม่ได้มีการร่วมกันมาด้วยแต่เขาคิดแค่ว่าจะทำให้ลูกตกใจและเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมาเอาทรัพย์สินไปแค่นั้นเลยจ้ะเนี่ยคือเศษกรรมปัจจุบันเนี่ยส่งผลที่ปลอดภัยผู้บุญที่เคยรักษาคนไข้ทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งบุญทั้งบุญที่ทำในปัจจุบันนำมาส่งผลจ้ะตอนที่ลูกจะรดน้ำสาธุชนมาวัดครั้งแรกโดยลูกมีส่วนในการออกค่ารถด้วยจะมีอานิสงส์ในย่อคือจะทำให้มีพรรคพวกและบริวารมากจะมีผังเทวรถติดตัวไปโอ้จะมีเทวรถจะได้รับความสะดวกสบายในภพชาติต่อไปในยามที่จะเดินทางไปในที่ใดเป็นต้นจ้ะต่อมาสามารถจัดรถนำสาธุชนมาวัดโดยสาธุชนออกขับรถเองทั้งหมดจะมีอานิสงส์ได้ยอดคือจะได้บริวารสมบัติติดตัวเป็นหลักแล้วจ้ะลูกและภรรยาต้องเข้าป่าเพราะเหตุในปัจจุบันที่ได้ไปคบกับคนที่มีความคิดดังนั้นจึงตามกระแสไปจ้ะอีกทั้งอยู่ในช่วงที่กำลังแสวงหาชีวิตในอุดมคติก่อนที่จะมาเจอหมู่คณะจึงเป็นไปตามกระแสในยุคนั้นจ้ะต้องผ่านการฝึกสมาธิแบบ TM ก่อนเข้าวัดเพราะในบางชาติที่ไม่ได้เจอหมู่คณะก็ได้เคยฝึกสมาธิแบบโยคีมาก่อนผังนี้จึงติดตัวมาจ้ะผังนี้ก็จะติดตัวไปอยู่บ้างหากพลัดจากหมู่คณะก็จะต้องไปฝึกสมาธิแบบโยคีอีกละจ้ะก็ไปเวลาฝึกไปเถอะให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็โอเคจะแก้ไขก็ให้หักดิบตัดใจคลายความผูกพันกับวิธีการดังกล่าวและหันมาทุ่มเทใจฝึกฝนสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนาจ้าสัมมาสมาธิพุทธันดรที่ผ่านมาฟังอยู่หรือเปล่าจ้า

ลูกทั้งสองก็ได้เป็นสามีภรรยากันโดยตัวลูกนะเป็นทหารแพทย์ของพระราชาองค์ที่ออกบวชในสังกัดของมหาเสนาบดีต่อมาเมื่อมหาเสนาบดีได้ออกบวชตามพระราชาตัวลูกและภรรยาก็ติดตามมาอุปถากท่านและทำหน้าที่เป็นกองเสบียงของหมู่คณะไม่รู้ใครเป็นมหาเสนาบดีนะลูกและภรรยามีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้แล้วก็ได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้าคุณยายอาจารย์ให้พรลูกวัยเป็นเศรษฐีพันล้านและอยู่ห่างจากคนพาลนั้นก็มีโอกาสในระดับหนึ่งแต่ถ้าเพิ่มเติมบุญปัจจุบันให้มากๆก็มีสิทธิ์จ้ะแต่ชาติต่อไปน่ะได้แน่นอนจ้ะแต่ชาตินี้ยังเหนื่อยมากยังเหนื่อยมากอยู่นะจ๊ะก็เอาเท่าที่เราได้ไปก่อนได้แค่นี้ไปก่อนสมมุติมันยังไม่ถึงพันล้านก็เอา999ก็เอาเพราะตอนนี้อายุลูกก็มากขึ้นแล้วจะได้มีเวลาหลับตาเจริญสมาธิภาวนาจ้ะเนี่ยเรามักน้อยดีกว่าเอา999ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงมนต์พิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

สัปปะริวาลังกาทินะทุตสังปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาจะอิวินาทุตเสนะกาทินังอัฏฐะนตุอัมหากังทีฆรตังหิตตายะสุขายะนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

ตอนที่197จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีทรงพระอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีตขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์พระราชบิดาของพระเจ้าจุลนีทรงพระนามว่ามหาจุลนีท้าวเธอทรงอภิเษกพระนางสลากเทวีเป็นพระมเหสีต่อมาพระนางสลากเทวีทรงล่อเป็นชู้กับฉัพพิพรามจึงได้ปลงพระชนพระเจ้ามหาจุลนีแล้วยกราชสมบัติทั้งหมดให้ฉัพพิพรามตั้งแต่พระเจ้าจุลนียังทรงพระเยาว์ฉัพพิพรามคิดที่จะฆ่ากุมารนี้ให้ตายเพื่อกระจัดเสี้ยนหนามให้สิ้นซากจึงได้ปรึกษาพระนางสลากเทวีพระนางก็ไม่ปรารถนาจะขัดใจฉัพพิพรามเ

รับสั่งว่านับแต่นี้ไปเราขอฝากลูกจุลนีให้เล่นอยู่กับธนูเสกลูกของเจ้าในเรือนทุกวันเมื่อถึงเวลานอนน่ะเจ้าก็จงพาเด็กทั้งสองน่ะนอนด้วยกันกับเจ้าเสียในห้องเครื่องด้วยเมื่อเห็นว่าไม่มีใครสงสัยแล้วเนี่ยเจ้าก็จงวางกระดูกแพะไว้บนที่นอนแล้วจงจุดไฟเผาห้องเครื่องซะจากนั้นเจ้าจงรีบพากุมารทั้งสองน่ะหนีออกไปนอกแคว้นอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดภายหลังเกิดเหตุการณ์โกลาหลขึ้นในห้องเครื่องพระนางสลากเทวีก็ได้นำกระดูกที่พบในห้องเครื่องมาแสดงแก่ฉัพพิพรามตรัสว่าบัดนี้น่ะท่านสมปรารถนาในทุกสิ่งแล้วจุลนีกุมารน่ะได้ถูกไฟคลอกตายในห้องครัวพร้อมกับพ่อครัวและลูกชายของพ่อครัวแล้วจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นหากไม่ได้พระราชมารดาสลากเทวีทรงปลดเปลื้องพระกุมารให้รอดพ้นจากมรณภัยพระจุลนีราชกุมารก็คงถูกฉัพพิพรามปรงพระชนเสียแล้วตั้งแต่คราวนั้นทีเดียวเพราะเหตุนี้เองพระแม่เพรีจึงทูลถามพระองค์ว่าควรแล้วหรือที่พระองค์จะประทานพระราชมารดาผู้ทรงพระคุณอันใหญ่หลวงแก่ผีเสื้อน้ำพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำของพระแม่เพรีแล้วก็ตรัสตอบว่าพระแม่เจ้าข้อที่เสด็จแม่ทรงมีพระคุณแก่ฉันมากล้นเกินประมาณนั้นน่ะฉันตระหนักแก่ใจดีและไม่มีวันที่จะลืมเลือนได้เลยอย่างไรกันมหาบพิตรพระองค์ทรงเล็งเห็นโทษบางประการของพระมารดาอย่างนั้นหรือพระแม่เพรีใคร่อยากจะทราบเหตุผลแน่นอนทีเดียวถ้าเช่นนั้นพระแม่เจ้าลองพิจารณาดูพระจริยาวัดของเสด็จแม่ก็แล้วกันเสด็จแม่ของฉันน่ะแม้จะทรงชราภาพแล้วแต่ก็ยังแต่งองค์ทรงเครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมแก่วัยของพระองค์ก็ในเวลาที่ฉันนั่งอยู่กับผู้อมาตย์ในท้องพระโรงเสด็จแม่ทรงสังวานทองฝังเพชรแพรวอย่างที่ทรงโปรดเสด็จดำเนินเยื้องกรายไปมาเยี่ยงดารุณวัยสาวเสียงสายสังวานน่ะกระทบกันดังสถานวังทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอเสด็จแม่ยังทรงพอพระทัยที่จะทรงสวนเสเฮหากับพวกคนเฝ้าประตูและคนฝึกช้างซึ่งคนเหล่านั้นน่ะไม่คู่ควรที่พระองค์จะตรัสด้วยบางคราวก็ทรงหยอกล้อกับคนเหล่านั้นจนเกินไปยิ่งกว่านั้นน่ะเสด็จแม่ยังทรงสั่งทูตให้ถือสารในนามของฉันไปถวายเจ้าผู้ครองนครประเทศราชมีใจความว่าเสด็จแม่ของหม่อมฉันน่ะยังทรงอยู่ในวัยบันเทิงเริงรื่นขอพระองค์จงเสด็จมารับเสด็จแม่ของหม่อมฉันไปอยู่ด้วยเถอะพระราชาเหล่านั้นก็พากันส่งพระราชสารตอบกลับมาถึงฉันว่าพวกหม่อมฉันน่ะควรเป็นผู้รับใช้ของพระองค์มิใช่หรือเหตุใดเล่าพระองค์จึงทรงมีพระดำรัสกับพวกหม่อมฉันเช่นนี้ล่ะพระแม่เจ้าลองคิดดูเถอะว่าในเวลาที่พระราชสารนั้นน่ะถูกนำมาอ่านในท่ามกลางที่ประชุมชนตัวฉันซึ่งเป็นพระราชาผู้มีอำนาจเหนือชมพูทวีปจะรู้สึกเช่น

ไรขณะนั้นน่ะฉันย่อมไม่ต่างอะไรกับคนที่กำลังถูกตัดศีรษะพระแม่เจ้าโปรดพิจารณาเถอะเสด็จแม่ทรงให้กำเนิดฉันมาแต่ทรงมีพระจริยาวัดเช่นนี้ฉันควรจะทำอย่างไรฉะนั้นหากว่าเรื่องที่พระแม่เจ้าสมมุติขึ้นเป็นปัญหานั้นน่ะจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาสักวันฉันก็แน่ใจว่าเสด็จแม่เนี่ยคงเป็นคนแรกที่ฉันจะส่งให้ผีเสื้อน้ำกินพระแม่เพรีฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็ทูลถวายพระพรต่อไปว่าหากพระมารดาของมหาบพิตรทรงมีโทษดังที่ได้ตรัสมาการที่มหาบพิตรจะทรงมอบให้แก่ผีเสื้อน้ำก่อนนั้นก็เป็นพระดำรัสที่ชอบด้วยเหตุผลแต่พระนางนันทาเทวีนั้นล่ะทรงเป็นพระชายาผู้ทรงรักและภักดีต่อมหาบพิตรมากเหลือเกินถ้ามหาบพิตรจะทรงอนุสรณ์ถึงความหลังเมื่อครั้งประทับอยู่ในมัทรัฐพระนางนันทานั้นทรงพระสิเนหาในมหาบพิตรมากเพียงไรพระนางทรงติดตามมหาบพิตรเรื่อยมาดุจดังพระฉายาคู่พระกายของมหาบพิตรพระนางไม่เคยเลยที่จะทรงโกรธตอบทรงมีพระทัยเยือกเย็นหนักแน่นพระดำรัสน่ารักศีลาจารวัดก็งามสมเป็นขัตติยานีและทรงมุ่งความเจริญของมหาบพิตรแต่เพียงอย่างเดียวพระนางทรงคุณถึงเพียงนี้นะแต่เหตุไฉนมหาบพิตรจึงทรงดำริว่าจะทรงส่งพระนางให้ผีเสื้อน้ำกินซะล่ะขอถวายพระพรเหตุที่พระแม่เพรีทูลถามเช่นนั้นก็ด้วยปรารถนาจะให้พระเจ้าจุลนีทรงพระอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งที่ทรงนิราชจากปัญจาลนครติดตามพ่อครัวไปประทับอยู่ในพระราชนิเวศของพระเจ้ากรุงมัทราชซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีเรื่องราวอันน่าสนใจที่ดำเนินต่อเนื่องจากเหตุการณ์ในคำถามข้อแรกดังนี้ฝ่ายพ่อครัวผู้จงรักภักดีต่อพระนางสลากเทวีเมื่อจุดไฟเผาห้องครัวของตนแล้วก็รีบพากุมารทั้งสองหนีออกจากปัญจาลนครไปให้ไกลที่สุดกระทั่งเข้าสู่แคว้นมัทรัฐขณะนั้นพระเจ้ามัทราชแห่งมัทรัฐทรงปลดพ่อครัวคนเก่าออกตำแหน่งพ่อครัวในพระราชวังจึงว่างลงพ่อครัวซึ่งหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในมัทรัฐจึงได้ถือโอกาสนั้นเข้าไปสมัครเป็นพ่อครัวรับใช้ในวังแทนพ่อครัวคนเก่าพระเจ้ามัทราชทอดพระเนตรเห็นกุมารทั้งสองซึ่งติดตามพ่อครัวเข้ามาอยู่ในพระราชวังจึงตรัสถามว่าเด็กทั้งสองนี้เนี่ยเป็นบุตรของใครพ่อครัวก็ปิดบังว่าเด็กทั้งสองน่ะเป็นบุตรของข้าพระองค์เองพระเจ้าค่ะพระเจ้ามัทราชทรงสงสัยจึงซักต่อว่าเหตุใดจึงมีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยล่ะพ่อครัวก็รีบทูลแก้ว่าเป็นเพราะเกิดมาต่างมารดากันพระเจ้าค่ะพระจุลนีราชกุมารนั้นทรงมีพระลักษณะแตกต่างจากเด็กทั่วๆไปคือมีรูปร่างสง่างามผิวพรรณผุดผ่องผิดกับเด็กธรรมดาส่วนว่าพระเจ้ามัทราชเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นความแตกต่างของเด็กทั้งสองคนแล้วพระองค์จะมีวิธีการทดสอบพระจุลนีราชกุมารอย่างไรว่า

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวพูดนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569กับผมรณกรเอี่ยมคำชัยและทีมข่าวพูดนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูดนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวพูดนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราทุกคนครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องสร้างต้องสั่งสมให้สม่ำเสมอจะแพ้ชนะกันก็อยู่ที่มีบุญนี้แหละ

ู่ที่บุญนี่แหละมีบุญมากอุปสรรคของเราก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคมันก็มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องสั่งสมบุญกันเอาไว้ทุกๆคนนะบุญนี่เป็นที่พึ่งสำคัญที่สุดเลยจะมีบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสทำพึงทำจงทำทำเถอะชีวิตที่เราจะอยู่ในโลกนี้มีจำกัดมีเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะสั่งสมบุญเราก็ทำให้เต็มที่โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับเริ่มต้นจากการสั่งสมบุญจากปตานุโมทนาไมค์ครับบุญสำเร็จจากการอนุโมทนาบุญไปร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกนะครับคือคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลงรวมถึงคณะครูนักเรียนและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเข้าพรรษาพระภิกษุสามเณร109รูปสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธน้อมถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

งานก่อนที่นายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงจะได้กล่าวเปิดงานภายในงานบุญนะครับยังได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสังครักษ์วิชิตกิจจะชโยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พุทธศาสนิกชนนะครับได้พร้อมใจการกล่าวคำอาราธนาศีล5จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนคณะคุณครูนักเรียนเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าโขลงปฏิบัติธรรมรวมใจให้ผ่องใสทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทานบารมีแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์สามเณรนั่นเองพร้อมกันนี้

บุญกับทุกท่านที่ได้มาพร้อมใจการบำเพ็ญบุญกุศลในพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์และสามเณรวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธน้อมถวายเป็นพุทธบูชารวมถึงได้ร่วมกันประสานใจบ้านวัดโรงเรียนชุมชนให้เข้มแข็งจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรนะครับเป็นภาษาบาลีเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยสามเณรครับได้แปรแถวเพื่อบิณฑบาตจากผู้มีบุญนับเป็นวันแห่งมหาปิติความปลื้มปิติใจอีกวันหนึ่งนะครับที่หลายภาคส่วนได้มาร่วมกันทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลงรวมถึงคณะคุณครูนักเรียนพี่น้องประชาชนชาวท่าโขลงซึ่งในวันนั้นนะครับก็มีนักเรียนเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่มาร่วมกันทำบุญตักบาตรจากจำนวน3สถาบันการศึกษาได้แก่โรงเรียนสังอัมวิทยาโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลงและโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมครับทำให้เด็กๆนะครับได้รู้จักการทำทานตั้งแต่เยาว์วัยได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากครูบาอาจารย์ทั้งนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามครับและกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จได้เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของโรงเรียนสังอัมวิทยาชมรมรักความดีศูนย์คมนาคมวัดพระธรรมกายรวมถึงพี่น้องชุมชนชาวท่าโขลงด้วยครับ

0: รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเป็นบุญอย่างยิ่งค่ะกิจกรรมนี้ได้ให้ความรู้คู่คุณธรรมแก่เด็กๆของเราค่ะเป็นการปลูกฝังเด็กให้มีคุณธรรมได้ฝึกให้เด็กได้นั่งสมาธิให้เขาได้รับรู้ว่าการนั่งสมาธิมีความสำคัญต่อชีวิตเขาอย่างไรและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียนชุมชนวันนี้พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับทางเรียนอย่างมากเป็นพิเศษเลยค่ะและในภาคเรียนที่สองแน่นอนค่ะทางโรงเรียนและชมรมรักความดีเราคุยกันไว้ว่าจะจัดกิจกรรมนี้ในภาคเรียนถัดไปค่ะ
1: ไปต่อกันที่ข่าวสารกบุญต่อไปนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครและชมรมพุทธศาสนากลร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายครับลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2569ปีที่4ครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครและชมรมพุทธศาสนากลร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายได้ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2569ปีที่4ซึ่งเป็นการจัดการประเมินนะครับในประเภทโรงเรียนต้นแบบด้านศีลธรรมชิงโล่รางวัลประกาศกิตติคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารโดยโครงการนี้ครับเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้แก่โรงเรียนวัดใต้ราษฎรนิรมิตเขตสวนหลวงโรงเรียนวัดดอกไม้สำนักงานเขตยานาวาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาดสำนักงานเขตบางซื่อและโรงเรียนวัดสังกระจายแจ่มวิชาสอนเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนะครับได้มีการดำเนินตามกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบด้านศีลธรรมเป็นการบูรณาการเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจวัตรพัฒนานิสัย6กิจวัตรและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรมด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการประเมินนะครับได้นำเสนอกระบวนการทำงานจุดเด่นรวมถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังเป็นการต่อยอดโครงการเพื่อความยั่งยืนจากนั้นคณะกรรมการได้ลงตรวจห้องเรียนโดยมีคุณครูได้สาธิตการสอนส่วนนักเรียนได้ตอบคำถามจากคณะกรรมการนะครับก่อนที่จะมีการสรุปผลการประเมินซึ่งการลงพื้นที่การประเมินในแต่ละสถาบันการศึกษานะครับก็ให้การต้อนรับคณะกรรมการอย่างอบอุ่นมีความตั้งใจในการดำเนินโครงการมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบโดยบูรณาการเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนสามารถฝึกได้ง่ายและเห็นผลอย่างชัดเจนครับทั้งนี้โครงการจะประกาศผลสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลพร้อมมอบรางวัลในงานกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีแข่งขันสอบต่อปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาครั้งที่8และวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ด้านความดีเพื่อนำฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์มีภาพบรรยากาศของการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2นะครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์และที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเราไปร่วมติดตามพระชมภาพแล้วก็อนุโมทนาบุญกันครับเริ่มจนจากที่แรกนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับได้มีการจัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2เพื่อหล่อหลอมพุทธบริษัทนะครับให้มีความพร้อมทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญและเป็นผู้แทนอัญเชิญผ้ากฐินไปทอดถวายณวัดต่างๆทั่วประเทศซึ่งการอบรมในครั้งนี้ครับพระอาจารย์ได้นำผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าสู่ระบบการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มข้นผ่านกิจวัตรกิจกรรมนะครับทั้งการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็น การสวดมนต์บทธรรมจักร

ภาวนาสูตรและการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจของทุกท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นก็ยังได้รับฟังธรรมนะครับจากพระอาจารย์ด้วยแล้วก็รับฟังข้อมูลในการเตรียมความพร้อมที่จะออกไปทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรผู้เป็นต้นบุญต้นแบบที่งดงามให้แก่ชุมชนต่อไปนั่นเองบรรยากาศตลอดโครงการนะครับก็เต็มไปด้วยความตื่นตัวแล้วก็ความตั้งใจของเหล่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วครับที่พร้อมจะนำองค์ความรู้พลังใจที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนำไปขับเคลื่อนงานบุญทอดกฐินสามัคคีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ต่อไปอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพแรกจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับภาพต่อไปครับเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยนะครับบรรยากาศของการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมากทีเดียวกิจกรรมนะครับก็เป็นการหล่อล้อมให้ทุกท่านได้มีความรู้ควบคู่ไปกับศีลธรรมนะครับพร้อมหน้าที่ของผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเป็นตัวแทนอัญเชิญผ้ากฐินไปทอดถวายเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานทั่วประเทศโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปลัดสุวัฒนะปรีชาคุณครับรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1จะอาวาสปทุมคาเป็นประธานสงฆ์โดยได้นำพานะครับผู้เข้ารับการอบรมในการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มข้นผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือตั้งแต่การสวดมนต์ธรรมวัดเช้าวัดเย็นครับในการสวดมนต์ปฐมจักรปาวัฒนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาควบคู่ไปกับการเรียนรู้หลักธรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและรวมไปถึงขั้นตอนของภาคปฏิบัติครับเป็นการเตรียมความพร้อมของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนผู้มีบุญมาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในปีนี้จากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้ให้โอวาทแล้วก็ให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมนั่นก็คืออุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านในการหยัดสู้เพื่อเป็นแกนนำในการปกป้องและค้ำจุนพระพุทธศาสนาในพื้นที่ซึ่งบรรยากาศตลอดโครงการนะครับก็เป็นไปด้วยความปลื้มปิติใจโดยอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วทุกคนก็ต่างมีความพร้อมที่จะนำพลังใจที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ครับไปขับเคลื่อนงานบุญกฐินสามัคคีทั่วไทยให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไปทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับเป็นไปเพื่อน้อมบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ82ปีของหลวงพ่อธรรมชโยครับเราไปกันที่ข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศกันบ้างผ่านในช่วงWorld NewsครับWorld Newsนะครับนำพาผู้ชมทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่แดนอาทิตย์อุทัยหรือว่าประเทศญี่ปุ่นโดยทางสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้านะครับได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตัมมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับณสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตัมมวาน100วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์นะครับเจ้าวาดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานสงฆ์และทางด้านนายระพีพงศ์บรรจงศิลปะกงสุลใหญ่นครโอซาก้าเป็นประธานฝ่ายคารวาสภายในงานนะครับคณะสงฆ์รวมไปถึงเหล่าข้าราชการกงสุลใหญ่อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนต่างพร้อมใจกันมาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบรอบ7วันสัตมวาน15วันปัณณรสมวาน50วันปัญญาสมวานและ100วันสตัมมวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็น

พระกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกันครับไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกากันบ้างนะครับคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจการร่วมสั่งสมบุญในวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขและพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาครับสำหรับกิจกรรมนะครับในช่วงพักสายเริ่มต้นขึ้นในเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นครับท่านประธานสงฆ์นำผู้มีบุญกล่าวคำบูชาพระรัตนรายแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีล5นะครับและประกอบพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนนำกล่าวคำถวายในภาษาบาลีกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวในภาษาไทยจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรแถวสประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีกัลยาณมิตรอเมนดาแมคคลาวนำกล่าวคำถวายในภาคภาษาไทยจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพถวายปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ครับหลังจากนั้นท่านประธานสงฆ์กล่าวสมโภชนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีตามด้วยผู้มีบุญได้ร่วมกันตักบาตรแล้วก็ถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความอิ่มเอมใจภาคบ่ายนะครับผู้มีบุญก็คงยังสั่งสมบุญร่วมกันต่อนะครับโดยท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโดยในครั้งนี้ครับมีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนกัลยาณมิตรสมวันดีทอมพระจันทร์เป็นประธานจากนั้นทุกท่านปฏิบัติธรรมรวมใจครับกลั่นใจให้เป็นสุขรับฟังธรรมจากพระอาจารย์เป็นข้อคิดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้นก็นับเป็นอีกหนึ่งวันบุญใหญ่นะครับที่พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวเมืองซานดิเอโกนะครับได้มาพร้อมใจกันสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ทีเดียวอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญจากวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารบุญต่อไปนะครับเราไปกันที่กิจกรรมงานบุญของทางภาคพื้นยุโรปกันบ้างกับกิจกรรมของทางวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษครับได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสาธุชนครั้งที่6เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลแล้วก็รวมใจในการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อน้อมบูชาธรรมแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คุณนกยูงในวาระนะครับแห่งการครบรอบวันคล้ายวันละสังขารของท่าน26ปีครับที่ลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษก็มีการจัดปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา3วันเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่6ครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญได้สั่งสมบุญและก็น้อมบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายผู้เป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบุญสร้างบารมีและอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวาระวันคล้ายวันละสังขารของท่านครบรอบ26ปีครับโดยทุกท่านก็ได้มีโอกาสร่วมกันรักษาศีล8ด้วยนะครับแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งเป็นการใช้ชีวิตให้มีความสุขใจที่สงบตลอดโครงการเป็นการเติมพลังใจแล้วก็ฝึกฝนตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3วันนะครับผู้มีบุญทุกท่านก็เดินตามรอยแบบอย่างของคุณยายอาจารย์ครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นความสามัคคีความปิติใจที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็รับบุญงานพระพุทธศาสนาด้วยดวงใจเดียวกันจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ก็ได้มีการแสดงธรรมนะครับเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสมาตามระลึกนึกถึงพระคุณของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายคุณยายท่านนะครับได้ทุ่มเทอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและเป็นต้นบุญต้นแบบของการสร้างบารมีและสิ่งสำคัญที่เป็นความปรารถนาอย่างยิ่งของคุณยายอาจารย์นะครับคือความต้องการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกตามคำสั่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมานะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษที่ได้เข้าถึงสันติภาพภายนอก
อันเกิดจากสันติสุขภายในใจแล้วก็ทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรด้วยครับ

คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ยอดสุธรรมจักรปะวัฒนสูตรกันบ้างนะครับมาติดตามรับชมว่ามีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกบ้างผ่านอย่างช่วงท็อป10ครับท็อป10นะครับยอดสุธรรมจักรปะวัฒนสูตรเราไปดูกันที่ยอดสวดกันจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1นำมาเลยนั่นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภาคอีสานนะครับจังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3ครับจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4ครับจังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่6นะครับจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่8ภาคกลางนะครับก็คือจังหวัดอ่างทองอันดับที่9ไปที่ภาคเหนือจังหวัดลำปางครับและอันดับที่10จังหวัดหนองคายครับส่วนยอดสุธรรมจักรปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอันดับที่1แก้วภูธร8อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง10อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง16ครับอันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง11ครับไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นจากการเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันฉลองชัยในการสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรนะครับในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้ครับโดยเราจะร่วมกันพิชิตชัยนะครับยอดสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรกันที่ 8,739,109,109 จบสวดแล้วก็สามารถส่งย้อนกันได้นะครับที่ forbrighttour.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FBW นะครับขอต่อไปครับในวันนั้นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเรายังจะได้พร้อมใจการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569ครับในวันนั้นก็เราจะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ครับขาต่อไปครับขอเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการผสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569นะครับโดยจะมีการอบรมตั้งแต่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และอบรมข้ามปีเลยนะครับไปสู่วันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570นั่นเองก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศเบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูลครับ02-831-1234ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางต่างๆในการติดตามรับชมข่าวสารผ่านทางบุญนิวส์วันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ครับที่แฟนเพจ Facebook บุญนิวส์ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ครับ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่ากิจจะกะโรสิยานะจะมัชเชทุกคนควรทำหน้าที่ของตนและไม่ควรประมาทรณกรอินกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวปนิวส์นาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

0: ขอนอบน้อมแด่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณและขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านเลยทั้งที่อยู่ในวัดพระธรรมกายนะห้อง SPD แห่งนี้นะที่ได้มาร่วมให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องยาวนานเนาะถึงแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมแต่เราก็จะไม่ว่างเว้นจากการสั่งสมบุญบอกว่าวันนี้พระจันทร์ดวงใหญ่มากเนาะงั้นเราต้องออกไปหลังจากฟังธรรมแล้วต้องออกไปดูพระจันทร์กันเดี๋ยวก็จะขอทักทายกับพี่น้องคนจีนนะจะได้เขาจะได้เข้าใจว่าลำดับต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างต้าเจียหวันซ่างเหานะจิงเทียนเย่ชื่อต้าเจียหลายทิ้งฝ่าชื่อเจียงจั่วฝ่าชื่อเจียงจั่วแต่ในหลงนะโซเซียนย่าทิ้งวอมเมนเต最爱的法师法生法师来跟大家分享佛法所以我们听完了之后才继续听我来跟大家分享ซึ่งวันนี้เทปทบทวนจะเป็นชื่อตอนก็คือโตด้วยบุญโตด้วยธรรมโตด้วยคำพระพ่อ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: บอกว่าใครยิ้มขอให้รวยยังไม่ยอมยิ้มเลย
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ใครยิ้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: ยิ้มยัง
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันทาง
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการธรรม
0: จ้าเดี๋ยวเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: ศูนย์เจ็ด

0: มันนี่มานี่ครับ
1: มายัง
0: รอรับอยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีคือคาถาส่วนถีกันนะจ๊ะ
0: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้จ้ะตอนนี้จ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
0: สา

0: วันนี้ทีมงานผู้มีบุญสำนักองค์ประธานเข้าโรงเรียน
1: ว้าว
0: ไหนใครอยู่สำนักองค์ประธานยังไม่ได้ยกมือนะอยู่สำนักองค์ประธานยิ้มก่อนยิ้มยังยกมือยิ้มด้วยสำหรับผู้ที่จะมาสร้างบารมีเขตในต้องให้เป็นคนที่ใจชอบรอบรู้สู่งานปฏิภาณไวใจบริสุทธิ์อย่างน้อยอย่างนี้นะจ๊ะอันดับแรกก่อนอื่นเลยหลวงพ่อใหญ่โลกทุกคนมีความรักในวิชาธรรมกายให้มากมากนะจ๊ะนี่นะ
1: ร
0: ักไหม
1: ร
0: ัก นี่รักที่จะเข้าถึงวิชาธรรมกายไหมจ๊ะสิ่งที่หลวงพ่อชอบคือลูกๆทุกคนเข้าถึงพระธรรมกายให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในวิชาธรรมกายลูกๆทุกคนชอบไหมจ๊ะ
1: ชอบ
0: ทำหรือเปล่าจ๊ะ
1: ทำ
0: ทำได้ไหมจ๊ะ
1: ได้
0: ถ้าลูกทุกคนได้ไปรู้ไปเห็นไปศึกษาวิชาธรรมกายได้โอ้ชีวิตจะมีความสุขมากสุขคนแรกที่ควรจะมีคือเราไม่ใช่ใครเราต้องก่อนงานสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นงานใหญ่ตามลำพังไม่ได้ต้องทำเป็นทีมเพราะนั้นทุกคนจะต้องมีความสุขสุขหมดทุกคนด้วยการเข้าถึงธรรมกันนะจ๊ะก่อนที่จะมายืนอยู่เป็นลูกเขตในตรงนี้ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่เลือกสรรมาแล้วด้วยบุญนะจ๊ะบุญนี้จัดสรรมาเลยใครมีบุญบ้างก็มาเนี่ยอยู่ในเขตไหนนี่เราจะถูกคัดเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าทุกคนในโลกจะเข้ามาทำหน้าที่ภารกิจตรงนี้ได้นะจ๊ะต้องเป็นผู้มีบุญที่สมัครใจมีความพร้อมมีวินัยและรับผิดชอบตัวเองด้วยแม้ปัจจัยยังไม่มีก็ตามนี่เดี๋ยวก็มีถ้าลูกมีใจชอบรอบรู้สู่งานปฏิบัติไว้ใจบริสุทธิ์มีฉันทะมีความสมัครใจเต็มใจทำก็จะมีความสุขจะไม่ฝืนแล้วเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีทีเดียวฉันทะเป็นหัวขบวนเลยถ้าครอบครองฉันทะแปลว่าอะไรนะ
1: ความพอใจสมัครใจ
0: ใจชอบ
1: ชอบ
0: วิริยะ
1: ความเพ
0: ีย
1: ร
0: จะตามมาแม้ไม่ได้อยากมีแต่ก็จะมีมาเองเนาะถามว่ามาสร้างบารมีของหลวงพ่อนี่เหนื่อยไหม

0: เก่งเนาะโอ้ไม่เหนื่อยเลยลำบากไหมโอ้โหมันก็ยากมันลำบากกันนะแต่ยากพอสู
1: ้
0: ถ้าใจเราสู
1: ้
0: ก็ไม่ยากดังนั้นอย่าไปอ่อนแออย่าไปปวกเปียกปวกเปียกเป็นไง
1: มันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่เข้มแข็ง
0: เวลาที่เราอยู่ที่บ้านมันก็เหมือนไข่ในหินแต่พอมาอยู่กับครูวิใหญ่กลายเป็นหินในไข่ต้องโทรฝึกนี่สมบุกสมบันเราสร้างบารมีก็ต้องฝึกทนทั้งกรดทั้งด่างทั้งถ้อยคำที่นุ่มนวลเหมือนสำลีปะชีร้อยครั้งหรือถ้อยคำแรงแหลงแรงแหลงแหลงแบบเอาก้านบัวหลวงที่ไม่ได้เอาหนามออกมาย้อนหูก็ต้องทนได
1: ้
0: นี่เนาะถ้าไม่ทนก็อย่าไปถือเหล็กมันต้องโดนถลุงสักหน่อยเหล็กอ่อนถึงจะเป็นเหล็กกล้านี่ต้องโดนถลุงหน่อยเนาะเมื่อลูกได้รับภารกิจแล้วก็ต้องสู้ให้ได
1: ้
0: ต้องสู้ชนะสู้ด้วยดวงวิญญาและเป็นนักสร้างบารมีก็ต้องไวต่อการสร้างบารมีเห็นอะไรเป็นบุญแล้วก็ปุ๊บทันทีเก็บเกี่ยวบุญหมดเพราะมันเป็นบุญของเราเป็นบารมีของ
1: เรา
0: อะไรเป็นบุญต้องไวช้าไม่ได้ต้องไวก่อนแสงจนแสงแซงไม่ทันนี่ใช่อะไรบุญเล็กบุญน้อยปานกลางบุญใหญ่และบุญอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งเราจะต้องไม่ขาดไม่พลาดแต่เรื่องงานกับอุปสรรคมาของบางทีมันก็มาด้วยกันเนาะใกล้สวรรค์งานมีก็ทำไปไม่ยากปัญหามีก็แก้ไปมันก็ไม่ยากโดยใจใสหน้ายิ้มยิ้มจะใจใสก็แก้ไขแล้วก็ได้ทุกอย่างไหนๆลองทำใจใสหน้ายิ้มยิ้มอ่างให้ใช้ได้อยากเลือกโลกมีชีวิตจิตใจที่แกร่งกว่าเพชรมีทั้งความใสความแกร่งไม่กลัวอุปสรรคใดๆเลยจึงจะถือว่าเป็นสุดยอดมนุษย์นักสร้างบารมีโลกต้องเป็นทหารกองทัพธรรมที่ไม่มีวันปลดประจำการจนกว่าเราจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้จ้ะเราจะตั้งทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างบารมีทั้งนั่งธรรมะและทำภารกิจที่รับมอบหมายเต็มที่เต็มกำลังนะจ๊ะให้เวลาที่เรานึกย้อนไปเมื่อไหร่ก็มีปิติมีความสุขทุกครั้งมีความภาคภูมิใจนี่จ๊ะนี่เอาไปใช้ได้ตลอดแม้ในยามที่เราป่วยนี่หลวงพ่อเห็นลูกอยู่ในสายตาตลอดเพราะว่ามองด้วยสายตาฮะนี่นะใครที่พร้อมมั่นใจทำใจตรงกันอย่างนี้ง่ายจะได้คิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันแล้วก็มาสร้างบารมีมุ่งไปที่สุดสุดแห่งธรรมด้วยกันจ้าฟังเพลงมาสำนักอุปทานดีกว่า

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานนี่เนาะบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนโตด้วยบุญ
1: โตด้วยบุญ
0: โตด้วยธรรม
1: โตด้วยธรรม
0: โตด้วยคำพระพ่อ
1: ว้า
0: เปิดรายการด้วยเพลงโตโตโต

0: 哦。
1: 哦，多多多多的人哦。
0: OK。
1: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูปฏิกรรมโนยศักดิ์มุนิสโกหรือพระโต
0: สา
1: โตโตโตโตโตโตนี่นี่นะที่ปรึกษาสำนักองค์ประธานรักษาการหน้ากองพนารายงานตัวครับไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะนี่องค์นี้โตโตโตโตนี่รายงานตัวครับนี่น้องแล้วพ่อครับถ้าจะเล่าเรื่องราวของผมต้องย้อนกลับไปที่ตลาดเล็กๆริมแม่น้ำแห่งหนึ่งนี่เรานึกถึงบรรยากาศตลาดเล็กๆริมแม่น้ำแห่งหนึ่งที่อำเภอกบินบุรีอยู่ไหนนะปราจีนบุรีนี่เนาะบ้านผมน่ะอยู่ริมแควหนุมาน
0: เออ
1: จ้าเป็นต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกง

0: ผมเป็นลูกคนที่7มาเป็นทีมจำนวนพี่น้อง9คนยอมพ่อยอมแม่เป็นคนจีนยอมแม่ผมเรียกได้ว่าเป็นยอดหญิงแกร่งจริงๆทำกิจการหลายอย่างเป็นมหาเศรษฐีเก็บพะโล้ขายใช่เพื่อสำหรับคนที่ต้องการจะเคี้ยวอย่างเดียวแต่ไม่กินเคี้ยวแล้วขายเคี้ยวแล้วขายนี่นะแล้วก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพวกเส้นต่างๆนี่นะคือย่อยสลายแล้วกลายเป็นเส้นให้มันไหลลงกลางได้ง่ายนี่นะแล้วก็ปลูกผักนี่จ้ะแล้วก็ทำสวนปลูกผลไม้รากไม้อะไรต่างๆเหล่านั้นนี่เนอะเพื่อให้ชาวโลกได้มีอาหารผลไม้รากไม้ได้กินแถมยังไม่แค่นั้นยังไม่พอยังเป็นสารพัดช่างเย็บผ้าเองด้วยเทปูนเองปูกระเบื้องเองเชื่อไหม
1: เชื่อ
0: ไม่ยังไม่ได้ถาม
1: เชื่อไปแล้ว
0: ก็แม้แต่รูปผงรูปมังกรที่ติดหน้าศาลเจ้าในตลาดก็ฝีมือแม่ผมทั้งนั้นแหละ
1: โ
0: อ้นี่มังกรส่วนพี่สาวกับน้องสาวช่วยกันขายของช่วยการบ้านเพื่อส่งให้ผมได้เรียนสูงๆครับผมมีหน้าที่เรียนนอกนั้นมีหน้าที่หาตังค์ให้ผมนี่เลยผมจึงตั้งใจเรียนสุดๆชีวิตเลยเพราะทั้งบ้านนั้นน่ะเขาสนับสนุนให้ผมเรียนไม่ให้ผมทำงานอะไรเลยแล้วพ่อครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยนี่นะเหมือนโมแต่ไม่ใช่โมคือพอถึงเวลาสอบของโรงเรียนประจำอำเภอผมก็ไม่ต้องการได้ที่เยอะผมได้แค่ที่หนึ่งและที่หนึ่งหลายปีก่อนผมจะปลีกทางและออกให้โอกาสเพื่อนตั้งแต่ป.5ถึงม.3เนี่ยนี่นะจ๊ะจนมาเรียนต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามวัดแห่งความบริสุทธิ์นี่แรงมากเลยอาศัยอยู่กับพี่สาวที่มีครอบครัวแล้วนะจ๊ะและย้ายไปอยู่ตลาดโอ้โหดาวขนองตรงนี้เป็นแหล่งนักเลงเรื่องชื่อโอ้ใครเนี่ยมาตรงนี้นะถ้าหน้าไม่คุ้นนี่จะมีสิทธิ์ชวนมานี่จะโดนอัดนี่นี่เนาะได้ทุกเมื่อแต่ผมรอดไปได้ทุกครั้งเลยเพราะผมเป็นน้องของเจ้าของตลาดคือถ้าใครจะมาอาจผมก็ไม่ให้ขายของในตลาดให้ไปขายนอกตลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปี2514ผมก็มาทดลองสอบเล่นๆที่จุฬาลงกรณ์มหาลัยคณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเกี่ยวกับอะไรไปถามท่านดูอ๋อยาอ๋อยอนเรียนอยู่5ปีจบการศึกษาปี2518นี่ดูมีหลักฐานนี่ว่าผมหล
1: ่
0: อนี่จ้ะนี่ถ้าไม่หล่อไม่ให้สำเร็จการศึกษาเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องหล่อ

0: อด้วยตกลงกันก่อนว่าถ้าดูรูปผมแล้วก็ขอให้นอนให้หลับเพราะมันไม่เหมือนผมในปัจจุบันตกลงไหม
1: ตกลง
0: ดูดิอ๋อนี่โอ้โหเภสัชเนี่ยต้องมียาดีนี่นะโอ้โหหลังจากนั้นผมก็สมัครทำงานกับบริษัทยาต่างประเทศทันทีนี่จ้ะเริ่มจากเป็นเซลล์แนะนำยาตัวใหม่คุณหมอตามโรงพยาบาลนี่ความสามารถของผมทำให้ผมไต่เต้าขึ้นมาเลยเป็นซูเปอร์วิเซอร์นี่คุมพนักงานขายยาทั่วประเทศมันเล็กซะเมื่อไหร่มันทั่วประเทศเนี่ย
1: ไม่เล็ก
0: นี่จ้ะแล้วพ่อครับชีวิตตอนนั้นน่ะขาขึ้นสุดๆกระทั่งปี2520นี่จ้ะเกิดเหตุการณ์คือไฟมันเกิดขึ้นและมันไม่มีคนไปดับ
1: ไฟไหม้
0: เล็กๆไม่มีใครไปดับจนกระทั่งเวลามาตลาดที่บ้านไฟเลยไหม้ตลาดร้านของโยมแม่ก็ทดลองให้ไฟไหม้ดูจนไม่เหลืออะไรเลยแต่โยมแม่ของผมไม่ได้กังวลเลยเพราะท่านมีวิชามองการไกลนี่นะแม้ไฟจะไหม้ตลาดที่บ้านเพราะโยมแม่เนี่ยมองการไกลก็แอบไปซื้อห้องแถวไว้อีกตลาดหนึ่งล่วงหน้าโดยไม่บอกใครเหมือนจะทราบว่าสักวันหนึ่งพอบ้านไหม้ปุ๊บก็มีที่ใหม่ให้ปั๊บมีที่ทันทีเงินเดือนที่ผมหาได้ในตอนนั้นนี่ดูนะดูลูกกตัญญูนะผมส่งกลับไปช่วยที่บ้านทั้งหมดเลยครับชีวิตของผมเพลิดเพลินไปกับการทำงานหาเงินไปวันแต่ว่าหลวงพ่อครับในใจลึกๆของผมยังมีคำถามว่าแล้วชีวิตคนเรามันมีแค่นี้เหรอนี่เน
1: า
0: ะคำตอบฟังเพลงนี้

0: วันหนึ่งผมไปที่คณะเภสัชจุฬาเพื่อพบปะเพื่อนๆสายตาของผมก็ไปสะดุดเข้ากับโปสเตอร์แผ่นหนึ่งโปสเตอร์นั้นเขียนไว้ว่าบวชธรรมทายาทพอเห็นคำว่าบวชเท่านั้นแหละครับตรงใจเลยผมอยากบวชตอบแทนคุณพ่อแม่สักครั้งในชีวิตแบบเรียบง่ายและได้บุญเยอะๆผมจึงรีบไปสมัครทันทีแล้วก็ไปบอกผู้จัดการที่บริษัทว่าจะขอลาบวช3เดือนผู้จัดการหน้าเหวอเลยแล้วก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยบวชเดือนเดียวก็พอและก่อนไปก็ต้องทำยอดขายได้ตามเป้าก่อนนะ ผมก็ตอบไปอย่างง่ายๆ yes ได้ครับ แล้วผมก็ยันทำงานเพื่อสะสมยอดขายไว้ลงหน้า สุดท้ายผมก็ได้มาอบรมธรรมทายาทรุ่น7ในปี2522ครับ นี่ผมนั่งสมาธิใหม่ๆเนี่ยเมื่อย นี่ก็ม่วน และเส้นตึงจึงออกมาเดินจงกรมกลายเส้นครับอบรมธรรมทายาทรุ่น7ปี2522วันแรกที่ผมมาถึงวัดธรรมกายพระอาจารย์รูปหนึ่งเดินมาถามผมมาบวชเหรอเนี่ยแล้วก็ถือมีดชับเลยคิดดูสิผมเพิ่งมาใหม
1: ่
0: ๆปลงผมให้ทันทีเฉพาะผมปลงผมเสร็จก็สมัครไปกลางกระโดดตรงสะพานสี่ทันเลยอาการมาผมไปนะอยู่ริมน้ำพอถึงวันบวชพ่อและพี่ชายมาร่วมงานที่วัดเบญจมบพิตรบวชแล้วก็กลับมาอบรมต่อที่วัดพระธรรมกายแม้กลางคืนจะมียุงเป็นเพื่อนกลางวันก็มีแดดเป็นสหายช่วงนั้นอากาศร้อนมากเลยแต่การได้ใช้ชีวิตแบบพระผมกลับสบายใจมีความสุขจังเลยครับใกล้จบโครงการผมมีโอกาสได้เจอหลวงพ่อครั้งแรกหลวงพ่อมาเยี่ยมพูดคุยกับธรรมทายาทผมนั่งอยู่แถวที่สามอาจมองเห็นหลวงพ่อไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ใจผมกลับรู้สึกสงบนิ่งๆปลื้มใจบอกไม่ถูกนะครับพอจบโครงการผมก็ลาสิกขาไปทำงานต่อแต่กลับเริ่มติดใจในรสพระธรรมจึงเริ่มอ่านหนังสือธรรมะมงคลชีวิตจนมาหนึ่งประมาณปี2526ผมพาลูกน้องไปสัมมนาที่ภูเก็ตระหว่างทางฝนตกหนักมากจนมองไม่เห็นทางถนนก็ลื่นทำให้รถที่ผมขับจึงหลุดโค้งพลิกคว่ำไปสามตลบลูกน้องที่นั่งข้างๆซึ่งคาดเข็มนิรภัยด้วยได้หลุดหายไปจากในรถผมใจหายวูบเลยคิดว่าน้องคนนั้นคงไปเกิดใหม่แล้วแน่ในช่วงวินาทีครับขันที่สุดของชีวิตรู้ไหมครับในใจผมนึกถึงอะไร
1: การบวช
0: ใจผมนึกอยู่เรื่องเดียวคืออย่าให้เป็นอะไรเลยนะมีเหตุผลขอให้ได้บวชก่อนบวชแล้วจะไม่สึกจะบวชตลอดชีวิตสุดท้ายทั้งผมและน้องก็ปลอดภัยหมดไม่มีใครเป็นอะไรเลยนับจากวันนั้นหัวใจผมก็ผูกไว้กับผ้ากาสาวพัดเรียบร้อยแล้วครับจนนั้นผมมาวัดช่วยรับบุญอัดเทปธรรมะสำหรับเผยแพร่และได้รู้จักกับพี่ สุรศักดิ์จึงชวนผมไปกราบรอบบนดอยสุเทพโอ้พาไปไกลขนาดนั้นช่วงเวลานั้นเองที่ทำให้ชีวิตผมมีความหมายที่สุดตอนนั้นพี่ที่ทำเทศเป็นอุปถัมภ์ของพ่ออยู่กำลังจะเตรียมตัวไปบวชพี่เขาจึงถามหลวงพ่อว่าถ้าผมลงจากดอยไปเตรียมบวชแล้วใครจะดูแลหลวงพ่อต่อครับหลวงพ่อก็ชี้มาที่ผมและพูดว่านี่ไงใครเป็นอุปถัมภ์เลยผมตกใจมดเลยแม้ตกใจก็ตอบว่าครับแต่บัดผมอุปถัมภ์ไม่เป็นนะครับหลวงพ่อก็ยินแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อจะสอนให้นับจากวันนั้นผมก็ได้เป็นคนขับรถถวายหลวงพ่อไปหาที่ดินไปสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมผมปลื้มใจมากเลยครับผมประทับใจที่ได้เห็นวิธีการดูที่ดินของหลวงพ่อนี่จ้ะแล้วพ่อจะไปดูที่หนึ่งวันละสามเวลาบางทีก็สี่เวลาคือเช้าไปดูว่ามันใช่ดินไหมบ่ายก็ไปดูอีกทีเย็นก็ไปดูอีกรอบไปดูว่าที่ตรงนั้นเหมาะสมได้ใช้งานจริงไหมแล้วก็หนึ่งขณะขับรถหลวงพ่อเห็นชาวบ้านถือจอบเสียมเดินอยู่ข้างทางหลวงพ่อพูดขึ้นเบาๆว่าชาวโลกเขาไม่รู้เนาะเขาเกิดมาทำไมถ้าเขารู้เขาคงไม่ทำอย่างที่ทำอยู่นี่คือถือจอบเสียมเดินอยู่ข้างทางผมขับรถไปฟังไปรู้สึกว่าตัวเองมีบุญมากที่ได้มาอุปถัมภ์หลวงพ่อครับ Thank you นี่มีหลักฐานนะนี่ผมครับหลวงพ่อบอกป่าฝ่าดงพระสวรรค์สถานที่ปฏิบัติธรรมให้เลิกลูกในสุดนั่งที่บ้านเหมือนเดิมนี่ไปแผ่นดินบ้านเกิดหลวงปู่สำหรับที่ดีมากหลวงปู่อ๋อผมครับตอนนี้ยังไม่ได้บวชนี่เนาะแล้วพระครูประหลัดสุทธิชัยก็ไปด้วยตอนนั้นก่อนบวชนี่จ้ะจ้าทุกโอ้เดี๋ยวฟังเพลงนี้ประกอบไปด้วยเลยอ่ะ

ปลายปี2528ประเด็นที่ประชุมสำนักงานกัลยาณมิตรที่โคยูฮะหลวงพ่อเล่าความฝันให้ฟังว่าหลวงพ่อเดินบนถนนที่มีเศษแก้วแตกปูเต็มไปเลยเนี่ยได้ก็หลวงปู่ท่านบอกให้เดินต่อไปหลวงพ่อก็เดินเท้าเปล่าไปบนเศษแก้วแต่มันไม่เข้าพอไปสุดปลายทางเป็นมหาสมุทรไม่เห็นฝั่งเลยให้เดินต่อไปอีกก็เดินต่อไปบนผิวน้ำไปถึงกลางมหาสมุทรหลวงปู่จำบอกให้ปักหลักที่กลางมหาสมุทรก็ปักหลักก็จะมีหลักใหญ่ๆนะปักลงไปกลางมหาสมุทรแล้วท่านก็เดินไปสุดปลายฟ้าต้อนสัตว์น้ำมาให้มาที่หลักท่านก็บอกให้ไปที่หลักพอมาถึงหลักฝูงสัตว์ทั้งหลายก็กลายเป็นคนพอเล่าจบหลวงพ่อหันมาพูดกับผมว่าหำน้อยสากลาออกจากงานไปช่วยงานหลวงพ่อได้แล้วผมก็ตอบกลับไปอย่างเรียบง่ายว่าครับพรุ่งนี้จะเวลาออกแล้วครับคำสั้นๆแต่เปลี่ยนทั้งชีวิตผมไปตลอดกาลวันเรื่องคืนผมก็เวลาออกหัวหน้ากลัวผมไปอยู่กับบริษัทคู่แข่งเลยขอให้เก็บชื่อไว้อีกหนึ่งไตรมาสก่อนและให้ถ่ายทอดงานต่อแถมเงินเดือนให้ผมใช้ฟรีๆอีก3เดือนพอใกล้เซ็นปีผมจึงขนของเข้าวัดทันทีและก็ได้รับบุญใหญ่คือหลวงพ่อบอกว่าบอกสั้นๆง่ายๆให้ไปเอาคนมาทั้ง72จังหวัดเพื่อมาร่วมงานกฐินเพราะประเทศไทยปี2528มีจังหวัดอยู่72จังหวัดผมก็เริ่มจากประสานงานทุกจังหวัดทั้งทำป้ายผ้าป้ายไม้อัดภาพที่สายชนเดินขึ้นมาเป็นแถวจังหวัดต่อจังหวัดหลวงพ่อยืนดูแล้วเดินเยี่ยมทักทายทุกจังหวัดผมปลื้มใจที่สุดเลยครับที่วัดเรารวมคนจากทั่วประเทศได้สำเร็จเป็นครั้งแรก

ปี2531ผมและทีมอุบาสกทั้งหมดก็ได้ร่วมบุญเป็นประธานรองกฐินคุณยายอีกด้วยสาธุอดีตอุบาสกที่มาเป็นพระก็หลายองค์เนาะนี่จ้ะจะได้หลวงพ่อก็ส่งผมไปอีกครับคราวนี้ไม่ใช่แค่ขับรถแล้วแต่ให้ไปบุกเบิกที่ดินที่ภูเรือภูกระดึงจังหวัดเลยและทุกอย่างก็สำเร็จเป็นอัศจรรย์และได้เช่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงสร้างบ้านหลังนกกว่า200หลังสำหรับรองรับหมู่คณะขึ้นมาปฏิบัติธรรมและยังได้สถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงทางขึ้นภูเรือคือบ้านภูเรือแม้บ้านสองชั้นนี้จะโยกเยกดูไม่มั่นคงแต่เวลาหลวงพ่อนั่งสมาธิทุกคนกับนั่งกันนิ่งๆไม่หวั่นไหวเลยบ้านรังนกกว่า200หลังเพื่อรองรับหมู่คณะมาปฏิบัติธรรมณอุทยานชาติภูกระดึงบ้านภูเรือหลังแรกที่หลวงพ่อใช้นำนั่งสมาธิภูเรือปัจจุบันสถานที่ปฏิบัติในยุคบุกเบิกซึ่งขณะนั้นมีเพียงหลังเดียวตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวริมทางขึ้นอุทยานชาติภูเรือปัจจุบันมีการสร้างปรับปรุงขึ้นใหม่

มีที่แปลงหนึ่งอยู่ที่บ้านแก่งตำบลอร่องจิกอำเภอภูเรือที่ผมทับใจที่สุดเดิมเป็นที่นาติดภูเขามีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มที่สำคัญมีน้ำตกไหลผ่านด้วยตอนหลวงพ่อเดินไปเห็นแล้วพูดกันว่าสวยมากเลยแล้วตั้งชื่อให้ว่าไร่รักแรกพร้อมประพันธ์โครงอันไพเราะไว้ได้ครับเมื่อเจอครั้งแรกนั้นรักเลยทั้งแก่งภูพลึกเผยเสน่ห์ล้ำตอนนั้นเพิ่งหัดแต่งนะอากาศก็ฉ่ำสบายใจสุขชื่อรักแรกจึงย้ำตอกให้สะเทือนสวรรค์ปัจจุบันนี้ก็คือสวนป่าหิมวันจังหวัดเลยนะ

วันอุปสมบทจุดเริ่มต้นชีวิตสมณะนี่เพื่อฝึกฝนตนเองสร้างบารมีอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนานี่จ้ะฟังเพลงนี้เลย

วยแล้วผมก็ได้รับบุญไปพึ่งในการสำนักองค์ประธานดูแลงานรอบตัวหลวงพ่อทุกอย่างผมทำทุกอย่างตามที่หลวงพ่อบอกยังไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆหลวงพ่อว่าอย่างไรผมก็ว่าอย่างนั้นทุกเรื่องครับแม้หลายครั้งผมต้องเจอกับสมาชิกที่ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ทำให้ผมหวั่นไหวเลย

พราะในใจผมยึดมั่นในคำสั่งหลวงพ่อเป็นหลักและมีหลวงพ่ออยู่ในใจตลอดครับเจ้าผมเป็นคนรักบุญผมเลยรับบุญหลายหน้าที่งานจดลิขสิทธิ์องค์พระเจดีย์โลโก้คุณยายและผลงานของพ่ออีกมากมายครับหลวงพ่อยังให้บุญผมดูแลงานสื่อ DMC และประสานงานกับญาติใช้เพลงจากค่ายเพลงต่างๆเพื่อมาใช้เป็นเพลงประกอบสื่อธรรมะโดยมีโยมพี่แดงวิลงรองผู้ดำเนินการครับนี่หนึ่งในผลงานที่ผมปลื้มผมได้มีส่วนช่วยคิดวิธีทำให้เทวรถมายุระนาวากาศเหมือนลอยอยู่ในท่ามกลางก้อนเมฆได้ตามนโยบายหลวงพ่อในงานสลายร่างคุณยายหลวงพ่อครับงานบุญที่เปรียบบุญหนึ่งคืองานสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์หลวงพ่อและคณะกรรมการมอบหมายให้ผมหลวงพี่กระจรศักดิ์หรือหลวงพี่กวงและดร.สมศักดิ์ดร.ฟิตบินไปตรวจแผ่นคัดดิ้งที่ใช้รองรับองค์พระธรรมกายจมตัวที่ประเทศญี่ปุ่นทุกเดือนผมตั้งใจตรวจทุกแผ่นด้วยตัวเองและทุกแผ่นต้องมีลายเซ็นผมเพื่อยืนยันว่าผ่านจึงใช้งานได้ครับที่น่าทึ่งที่สุดคือบริษัทคิคุกาวะของญี่ปุ่นซึ่งปกติออกแบบและก่อสร้างเฉพาะพระราชวังของจักรพรรดิญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังมาออกแบบที่ดีและเป็นกรณีพิเศษเพราะไม่เคยมีใครสร้างใจดีที่มีองค์พระทั้งนอกและข้างในมาก่อนในโลกสูตรรองพระก็เป็นสูตรพิเศษที่มีเฉพาะเราเท่านั้นรู้ไหมครับวิศวกรญี่ปุ่นหนึ่งก็พูดว่าสูตรนี้ดีกว่าสแตนเลสที่เขาใช้ฝังกากนิวเคลียสซิอีกครับผมฟังแล้ว Amazing และปลื้มมากมากครับจากนั้นหลวงพ่อก็มอบหมายผมช่วยงานโครงการตักบาตรทั่วไทยเริ่มจากหลักพันรูปขยับเป็นหมื่นรูปจนถึงเป้าหมายล้านรูปตอนก็ไล่ปิดยอดล้านรูปทิ้งมาตั้งตักบาตรทุกเสาร์อาทิตย์ทั้งเดือนวางแผนปิดถนนทำความถึงแต่สะพานใหม่ดอนเมืองถึงบางเขนยันประตูน้ำสุดที่เยาวราชกับวงเวียนใหญ่เราจัดตักบาตรได้มากสุดกว่า 30,000 รูปผมเพิ่มที่สุดที่ได้เปลี่ยนแยกราชประสงค์ให้เป็นถนนสายบุญสายทองคำจะตักบาตรได้ถึง2ครั้งจนมีคำกล่าวว่าเราเปลี่ยนลานเบียร์ให้เป็นลานบุญนี่จ้าสิ่งที่ผมจดจำไม่เคยลืมเลยคือความเรียบง่ายของหลวงพ่อเตียงนอนก็เป็นเพียงโครงเหล็กธรรมดาใช้ประตูไม้อัดวางเป็นพื้นเตียงหลวงพ่อใช้เตียงนี้เป็นที่นั่งนอนที่ทำงานคือที่เดียวกันหลวงพ่อจะสอนโดยไม่ได้พูดแต่จะทำให้ดูเช่นการวางจานช้อนซ่อมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงพี่เรียงน้องแม้ทิชชู่แผ่นเดียวหลวงพ่อจะพับและใช้จนครบทุกด้านหรือแม้แต่ยุงในกุฏิหลวงพ่อยังให้อุปถาค่อยๆเอาถ้วยครอบจับเราไปปล่อยข้างนอกด้วยความเมตตาแล้วพ่อจะสอนผมผ่านงานเสมออย่าเวลานำภาพมาเสนอหลวงพ่อตรวจดูก่อนเผยแพร่ถ้าเจอภาพคนธรรมดายืนสูงกว่าพระหรือสูงกว่าประธานสงฆ์หลวงพ่อจะทักทันทีอันนี้ไม่ได้นะต้องจัดลำดับให้ถูกถ้าผู้หญิงยืนใกล้พระเกินงามหลวงพ่อก็ไม่ปล่อยผ่านเหมือนกันครับหลวงพ่อสอนว่าภาพที่เอาไปเผยแพร่ต้องเป็นต้นแบบหนึ่งภาพแทนการพูดเป็นล้านคำทุกรายละเอียดในภาพล้วนมีความหมายทั้งสิ้นภาพจึงต้องสมบูรณ์และตรงกับความจริงที่สุดเพราะชาวโลกยังขาดภาพคนรวมกันทำความดีแล้วพ่อครับจากเด็กเภสัชกรที่ไม่รู้ว่าชีวิตคนเราเกิดมาทำไมวันนี้กับผมที่เดินตามรอยตะวันธรรมยึดคำสอนหลวงพ่อไว้เป็นเข็มทิศเสมอว่าอยู่วัดก็ต้องช่วยงานวัด

บุญทำไปเถอะอย่าคิดว่าเป็นงานอย่าคิดว่าเป็นบุญทางโลกก็ใช้คำว่างานคือเงินคืองานบันดาลสุขใช่ไหมครับแต่สำหรับนักสร้างบารมีงานคือบุญบุญคืองานนำไปสู่สุดธรรมครับงานคือบุญ

สุดท้ายนี้ก็ผมขอถวายบทความจากใจเด็กหลวงพ่อนะครับวันเวลาแม้เปลี่ยนไปแต่วัยพระพ่อไม่เปลี่ยนตามมโนปณิธาลูกอย่างมั่นคงมุ่งตรงที่สุดธรรมว่าครับสิ่งไหนที่ผมจะสองงานหลวงพ่อได้ผมจะตั้งใจทำงานนั้นให้ดีกว่าดีที่สุดเสมอครับผมจะขอรับบุญติดตามหลวงพ่อสร้างบุญมีตลอดไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับหลวงพ่อครับนี่รักหลวงพ่อล้นใจ

สาธุโหฟังแล้วปลื้มเลยเนาะฟังเพลินเลยประวัติของพระอาจารย์นะที่ท่านได้ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีมาตลอดเนาะเห็นตั้งแต่ภาพยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้เราประหนึ่งเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆอาจารย์ได้ดูนะโอ้ยท่านถ้าเราไม่ได้ผ่านจากภาพแล้วก็ไม่ได้เห็นกับตานะเราก็จะไม่รู้เลยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะผ่านจากน้ำผักน้ำแรงความทุ่มเทนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันของยุคบุกเบิกในการสร้างวัดสร้างสถานที่นะให้เกิดขึ้นอย่างนี้มาดังนั้นนะพวกเราก็ต้องมาบูชาธรรมบูชาธรรมด้วยอะไรเอ่ยเริ่มต้นจากนะปฏิบัติบูชานะก็คือสวดมนต์นั่งสมาธินะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยทำให้ครบถ้วนเลยและอย่างหนึ่งก็คืออามิตรบูชาโดยเฉพาะในใกล้จะถึงนี้ก็คือกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่เราจะได้บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยกันซึ่งวันนี้นะพระอาจารย์ก็จะมีกิจกรรมของวัดที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่าก็เป็นวัดที่อยู่ในนะพื้นที่ที่เราสามารถที่จะไปร่วมกันทอดกฐินได้วัดแรกที่จะมาเล่าให้กับพวกเราฟังในวันนี้ก็คือพิธีที่มีสามมหาบุญใหญ่นะแห่งความเป็นสิริมงคลก็คือตักบาตรพระภิกษุสงฆ์100รูปนะพิธีถวายทยธรรมพระภิกษุสงฆ์และพิธีทอดกฐินสามัคคีในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569อันนี้117เนาะเราจำเลขกันไว้ก่อนนะ117ที่ไหนเอ่ยที่ปีนังนะปีนังเคยไปไหมเอ่ยปีนังปีนังไปแล้วจะมีตังค์นะเพราะว่าเราได้ไปสั่งสมบุญกันซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมพร้อมที่พวกเราจะได้ไปร่วมกันตักตรงบุญแล้วก็ให้เป็นกุศลที่เกิดขึ้นให้กับตัวเราเรามีพิธีถวายสังฆทานนะแด่พระภิกษุสงฆ์100รูปนะจะช่วงเช้าใส่บาตรแล้วเนาะเราก็จะมีพิธีถวายสังฆทานแล้วก็พิธีทอดกฐินในช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมทั้งวันนะก็จะมีภาพของปีที่ผ่านมาให้กับพวกเราได้ดูเวลาใส่บาตรเนี่ยโอ้คนมากันเยอะเลยเนาะอาจารย์นี่ก็ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเมื่อปี2567นะคือ2ปีที่แล้วเนี่ยในวันที่31ตุลาคมญาติโยมนี่มาฝนตกด้วยนะตอนก่อนที่จะใส่เนี่ยแต่นี่พวกเราเห็นไหมเนรมิตปิ้งขึ้นมาเลยนะจากสถานที่ที่เหมือนกับว่าจะไม่พร้อมก็ทำให้พร้อมสามารถที่จะรองรับผู้มีบุญให้กับพวกเราได้เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็นะสวดเจริญพุทธมนต์ต่อนะในสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมกับสาธุชนที่ได้เตรียมพร้อมที่จะมาทอดกฐินกันอันนี้ก็คือที่วัดพระธรรมกายปีนังเดือน11วันที่7นะ11/7อันแรกเนาะต่อไปก็วันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องทอดกฐินกันตามหัวข้อก็คือนะกฐินสามัคคีที่เคด้าอันนี้11 12 13วันนี้ตัวเลขเยอะหน่อยเนาะพวกเราช่วยกันจำนะอันนี้ก็คือกฐินสามัคคีที่วัดสุไหงเซปุตนะก็เป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทอดกฐินก็คือพระราชมงคลศรีละคุณเป็นหลวงพ่อเจ้าคุณที่เป็นหลักชัยหลักใจให้กับพี่น้องนักสร้างบารมีที่มาเลเซียเคด้าโดยจะมีพระอาจารย์ที่แสดงธรรมก็คือพระครูวิจิตมงคลธรรมนะแล้วก็จะจัดงานวันที่12คือจะมีสวดมนต์ก่อนอันนี้จะเป็นเหมือนกับดั้งเดิมเลยนะเวลาทอดกฐินของที่นั่นนะชาวสยามเนี่ยวันแรกวันที่เท่าไหร่เอ่ย12จะมีสวดนะสวดฉลองกฐินก่อนก็จะมีสวดมนต์ญาติโยมก็จะมาฟังนะพระสวดกันหลังจากนั้นก็เตรียมสถานที่ให้พร้อมไม่ใช่ไปวันงานเลยต้องไปก่อนแล้วพอวันที่13ก็จะเป็นวันทอดกฐินซึ่งตรงกับวันศุกร์ตรงวันศุกร์ที่12ของปีนางวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่7อันนี้วันที่12 13เนาะต่อไปอีกที่หนึ่งเราจะเห็นหน้าคุ้นๆพระอาจารย์เมื่อวานได้มาบรรยายธรรมให้กับพวกเราฟังก็คือที่วัด
วิสุทธิประดิษฐารามคือวัดปลายละไมเป็นชื่อที่เขาเรียกกันในพื้นที่เนาะอยู่ที่รัฐเกดาประเทศมาเลเซียก็จะได้ถวายทอดกฐินให้กับหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชมงคลศรีละคุณโดยที่จะมีพระอาจารย์วิลิปปวิชโชไปแสดงธรรมในสถานที่ซึ่งเป็นวันที่14 15 2วันเหมือนกันดังนั้นมีเลขเท่าไหร่แล้ว11 7 12 13 14 15ดังนั้นถ้าเรามีโอกาสนะมีเวลาเราสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้ซึ่งภาพปีที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ก็ไปเป็นตัวแทนของหมู่คณะนะนำกฐินของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ไปทอดถวายให้กับพวกเราที่ประเทศมาเลเซียซึ่งพี่น้องนักสร้างบารมีที่นั่นโหปลื้มใจมีความสุขกันมากนะเพราะว่าเราได้สัมผัสถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีเป็นกฐินสามัคคีที่แท้จริงนะเพราะพวกเราช่วยกันเนี่ยอาจารย์ก็ไปทำหน้าที่ทั้งในประเทศมาเลเซียแล้วก็ในประเทศไทยก่อนที่จะไปถึงกิจกรรมที่ประเทศฮ่องกงนะเดี๋ยวเรามาสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้เป็นประธานกฐินวัดใดวัดหนึ่งเอ่ยเดี๋ยวฟังกันสักครู่จ้ะ

สาธุสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะเราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได้จริงๆแล้วความสามารถของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะทำได้ในสิ่งที่เราเข็มขัดสั้นก็

คือคาดไม่ถึงหรือว่าเกินคาดนั่นเองดังนั้นเองเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยตั้งใจแล้วก็ทำให้ถูกหลักวิชาด้วยจิตใจที่ผ่องใสนะใสสะอาดบริสุทธิ์นะไม่แพ้ในทุกๆอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจของเราต้องอยู่ในบุญนะอยู่ในบุญอยู่ในธรรมะสิ่งที่เราทำทุกอย่างก็จะเป็นอุปการะในการที่เราจะสามารถสั่งสมบุญได้อย่างเต็มที่เหมือนอย่างเมื่อกี้ที่เราฟังเนาะพระอาจารย์ประวัติของท่านเรื่องราวเนาะโอ้ผ่านมาแต่ละขั้นแต่ละตอนท่านตั้งใจเอาชีวิตไปเดิมพันก็มีคนถามบอกว่าโอ้เวลาเราฟังเรื่องราวของรุ่นบุกเบิกก็ตามหรือว่าพี่น้องนักสร้างบารมีนะอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกับอัตชีวประวัติของในพระไตรปิฎกเนาะที่เวลาเราอ่านบางทีพวกเรานักเรียนบาลีก็ตามหรือว่านักศึกษาพระไตรปิฎกก็ตามเวลาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรแล้วมีหลักในการแก้ไขชีวิตอย่างไรจนถึงประสบความสำเร็จในปัจจุบันดังนั้นเวลาที่เราได้ฟังข้อคิดหรือว่าฟังเรื่องราวของคนอื่นน่ะเราก็มาย้อนดูตัวเราเอ๊ะเราสามารถที่จะนำข้อคิดต่างๆนั้นมาใช้กับตัวเราอย่างไรได้เหมือนเมื่อสักครู่นะเพลงโตโตโตนะเราก็ต้องจะได้มีสมบัติจักรพรรดิโตโตโตกันทุกๆคนนะอันนี้มาถึงวัดพระธรรมกายฮ่องกงบ้างเนาะที่ผ่านมานั้นนะมีการโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ภาคพื้นเอเชียครั้งที่4นะณเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยความร่วมมือนะทั้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงวิทยาลัยพระธรรมทูตและวัดพระธรรมกายฮ่องกงโดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนาะก็ได้รับความเมตตานะจากพระพรหมวัชระธีราจารย์ศาสตราจารย์ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานในพิธีสงฆ์นะซึ่งในครั้งนี้ก็ได้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยได้มาร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมายซึ่งกิจกรรมนี้ดำเนินไปด้วยนะทางการบรรยายนะการที่เราได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงโดยคณาจารย์เนี่ยได้นำหัวข้อธรรมนะที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันเนี่ยมาถ่ายทอดแล้วก็มาแนะนำให้กับผู้เราฟังให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะโดยจะมีนะพระอาจารย์ที่พระครูปิยะญาณวิเทศท่านเป็นรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเจ้าวาดวัดพระธรรมกายฮ่องกงในการดูแลกล่าวต้อนรับเสียสละทุกอย่างเลยนะนอนที่หลังตื่นก่อนสมภารที่แท้จริงนั่นเองนะใครที่ยังไม่เคยไปก็ขอให้ได้ไปนะจะได้ไปช่วยกันสนับสนุนงานพระพุทธศาสนากันซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยก็มีเจ้าภาพผู้มีบุญนะจากประเทศไทยได้ไปเป็นตัวแทนของพวกเราน้อมถวายกับท่านประธานสงฆ์แล้วก็มีคณะกงสุลไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกล่าวอนุโมทนาแล้วก็ได้ปรนนารับใช้คณะสงฆ์ในกิจการงานทั้งหมดซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการร่วมมือกันทั้งพระนะอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ญาติโยมสาธุชนเจ้าภาพทุกท่านนะมีดาราที่คนนี้ถือว่าเป็นดาราในดวงใจของโยมแม่พระจารย์เลยนะนักร้องร้องเสียงดีมากนะไปฟังเขาร้องนะโอ้โหแบบใช้ไมค์โดยที่ไม่ต้องมีมิกเซอร์เลยเนาะไมค์อย่างธรรมดาเนี่ยแหละนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดำเนินผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและงดงามในการอบรมนะก็จะจัดขึ้นมีทั้งภาคปริยัติปฏิบัตินะสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาสำหรับผู้ที่ฟังภาษาต่างประเทศก็จะมีพระอาจารย์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะน้องอุบาสิกาเนี่ยไปช่วยแปลเป็นภาษาจีนแล้วก็บางศัพท์บางครั้งก็ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษในการแนะนำเพราะว่าภาษาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะสามารถทำให้เชื่อมระหว่างนานาชาติให้มีความเข้าใจตรงกันแล้วพอมีความเข้าใจตรงกันแล้วก็คือต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจึงต้องมีการทำออกมาอภิปรายแล้วก็นำไปสู่วิธีการได้อย่างเหมาะสมเวลาตอนที่พระอาจารย์ไปทำหน้าที่แปลเนี่ยต้องใส่หูไว้ทั้งสองข้างนะจะได้ฟังด้วยว่าเสียงที่เราแปลออกมาเนี่ยเขาฟังชัดไหมเบาไปหรือเปล่า

ปรับได้อย่างเหมาะสมซึ่งในกิจกรรมตลอดเนี่ยก็ตั้งแต่เช้าเลยนะ6โมงเช้าจนถึงเวลา2ทุ่มทุกวันจัดกิจกรรมผ่านไปด้วย3วันด้วยกันซึ่งตั้งแต่วันที่28 29แล้วก็วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเข้ารับการอบรมก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการคณะสงฆ์นำโดยพระราชวิเทศวชิระเวทีก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างงดงามเดี๋ยวพวกเรามาดูพิธีเปิดธรรมทูตในโครงการอบรมที่ผ่านมาในครั้งนี้กันจ้ะ

สาธุไม่ต้องมีคำบรรยายเนาะดูแต่ภาพแล้วเข้าใจถือว่าหนึ่งภาพแทนล้านคำพูดอย่างแท้จริงที่พวกเราได้เห็นความทุ่มเทเนาะกว่าจะได้เห็นภาพสวยงามอะไรอย่างนี้นะเกิดจากความทุ่มเทนะความตั้งใจของพวกเราทุกๆรูปทุกๆท่านเลยโอ้เพราะว่าที่ไปจัดงานนี้แบบต้องขึ้นเขาไปนะโอ้เหนื่อยมากพระอาจารย์ขนาดพระอาจารย์ไปแค่ก่อนงานวันหนึ่งแล้วก็กลับหลังงานวันหนึ่งก็ยังรู้สึกโอ้โหนี่ใช้กำลังอย่างเต็มที่เลยและพระอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นล่ะท่านทำทุกวันแล้วก็ทำต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ทุกคนอาสาสมัครนะทุกแผนกเลยตั้งใจแบบว่าคือเรียกว่าลืมความเหนื่อยไปเลยเพราะว่าถ้าเหนื่อยอยู่ก็ไม่เสร็จต้องทำให้เสร็จแข่งกับเวลาตลอดดังนั้นนะทอดกฐินที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงเรามาช่วยกันสนับสนุนให้กำลังใจพระอาจารย์แล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่ฮ่องกงกันโดยที่มหากัลยาทานครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี30ปีวัดพระธรรมกายฮ่องกง30รูปมหาสังฆทาน30พรรษาพระครูปิยะญาณวิเทศนะในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เมื่อกี้117เนาะไปที่ปีนังนะ118มาฮ่องกงเนาะฮ่องกงก็แค่ปากซอยดีไหมเอ่ย นะไปทอดปีนังเสร็จปุ๊บตอนบ่ายเราก็มาที่ฮ่องกงกันต่อเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าไปไม่ได้จริงๆเราก็สนับสนุนผ่านช่องทางผู้ประสานงานที่เรารู้จักนะสามารถที่จะร่วมสนับสนุนกันได้เป็นปัจจัยแท้ธรรมหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ก็ตามโอกาสที่เราเหมาะสมก็จะมีภาพทอดกฐินในปีที่ผ่านมาโหจัดกิจกรรมได้อย่างสวยงามนะมีสมัชชาคณะสงฆ์ได้มาร่วมกันเจ้าภาพประธานนะทั้งสองท่านที่ได้เป็นประธานในการทอดกฐินแล้วก็มีผู้ที่ได้ร่วมสนับสนุนเป็นประธานเอกหลายๆกองด้วยกันและที่ขาดไม่ได้ก็คือเด็กเก่งและดีที่จะเป็นอนาคตให้กับพระพุทธศาสนาที่จะช่วยกันนะศึกษาปฏิบัตินะช่วยกันเผยแผ่และปกป้องให้พระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อไปโดยประธานในปีนี้นะก็จะเป็นกัลยาณมิตรสองท่านแล้วก็มีแม่อาจารย์นี่เป็นพระอาจารย์นะเตรียมกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วเรียกว่าลืมไปเลยความเหนื่อยเนาะเพราะว่าถ้าเรายังเหนื่อยอยู่ก็ไม่เสร็จดังนั้นพักได้เนาะพักได้พักแป๊บหนึ่งให้หายเหนื่อยแล้วเราก็ลุยกันต่อนี่ก็เป็นภาพงานปีที่ผ่านมาในการจัดกิจกรรมพระครูปิยะญาณวิเทศผู้เป็นประธานสงฆ์นะซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงก็ได้จัดกิจกรรมนะพิธีได้อย่างงดงามรวมถึงคณะสงฆ์ทุกรูปนะสาธุชนเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครทุกท่านนะบอกว่าค่าใช้จ่ายที่ฮ่องกงนี่ให้คูณ4จากเมืองไทยไปเลยเนาะอย่างเช่นถ้าที่นี่100ที่นู่นใช้400ที่นี่100ซื้ออะไรได้บ้างเอ่ย

0: ที่นะพวกเราจะได้ไปช่วยกันสนับสนุนแล้วก็สั่งสมบุญให้กับตัวเราเองแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือปลายปีนะปลายปีก็จะเป็นงานบวชนะโครงการบรรพชาอุปสมบทประจำปีพุทธศักราช2569รุ่นบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อนะธรรมชโยในวันพฤหัสบดีที่24ธันวาคมถึงวันศุกร์ที่8มกราคมอยู่กันข้ามปีเลยนะซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปจัดที่จัดอบรมในโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ก็จะจัดที่เดียวกันในโครงการอุปสมบทนะในครั้งนี้ก็จะเป็นอาจารย์เจ้าคุณได้มาเมตตาเป็นประธานในพิธีบรรพชาส่วนในส่วนของพิธีอุปสมบทนั้นก็จะได้พระเดชพระคุณพระราชวิเทศวชิระเวทีเป็นประธานในการอุปสมบทให้กับคณะนะสามเณรที่ได้บรรพชาตอนเช้าแล้วดังนั้นในโครงการนี้ถือว่าเป็นสร้างศาสนาทายาทนะให้เกิดขึ้นอยู่ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปแต่ละคนพอได้บวชแล้วในชีวิตเขาเปลี่ยนนะชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นไปสู่ความสุขที่แท้จริงแล้วก็การบวชได้ขัดเกลานะได้รู้จักเว้นจากความชั่วทั้งหลายได้มีจิตใจที่พบกับความสุขที่แท้จริงดังนั้นก็ขอเชิญชวนพวกเราเนาะวันนี้ถือว่าเป็นช่วงของการประชาสัมพันธ์ในที่วัดพระธรรมกายปีนังนะ 11/7 เนาะแล้วก็ที่เคด้านะก็คือเดือน11วันที่12 13 14 15แล้วก็ส่วนของวัดพระธรรมกายฮ่องกงก็ 11/8 นะแล้วก็ช่วงปลายปีนั่นก็คือเป็นกิจกรรมงานอุปสมบทหมู่บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยกันดังนั้นพวกเรามาบุญใหญ่กันด้วยการทั้งปฏิบัติบูชาและอามิตรบูชาให้สมบูรณ์อย่างถูกต้องสุดท้ายเดี๋ยวเรามาชมมัสสำนักต่างประเทศกันจ้ะ
1: The International Affairs Department of Wat Pratamakai

สาธุปื้มนะฮึกเหิมคืนนี้จะนอนหลับกันหรือเปล่าเนี่ยก่อนอื่นก็ฝึกตนเองให้ดีแล้วก็ไปช่วยกันนำโลกนี้ให้สว่างไสวเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะสุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออนุโมทนานะแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้พวกเราทุกคนสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวนานให้มีทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินปรารถนาจะเป็นประธานกฐินก็ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการจู้ฝูตาเจียเชิงสินคังเล่ยอยู่หลีจีปิ้งตาตาฟ้าฉายเจี๊ยถิงพิงอันสิ้นเสียงชื่อเฉิงว่านชื่อรูอี้กงโจ้ชุนลี่เสียเสียชุนลี่ตั้งตาโจ้เดือดสือโฮสิ้นเจี้ยหลงอี้จินรูในใจสันเป่าจู้ฝูตาเจีย

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรา

ป่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่ง

อยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็

ผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลวงกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นเย็นต้องรักษาใจให้เย็นเย็นให้รักษาความนิ่งๆ นุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจ

มากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้ลูกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนำนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ

นุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่

ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพพโสเตตนัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเท่าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Tada. เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพัน

ทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกโทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่7ใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่าน

และมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายนะจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเลื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสใสเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสใสเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วน

ก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์อย่าไปนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ่อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ่อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ่อนกันอยู่ภายในในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง

ก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนๆกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ่อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ่อนอยู่ส่วนเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรมหกดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าติดโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุข

มีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างและก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลย

ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็น

การหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่ง

หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายสบายด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไป

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบล

รรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐาน

จิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธะสาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตปุปภาคนมการังกะโรมาเซ

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรมก้า

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: งยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ